20 24 22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนักสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1ต่อ2เกมส่วนคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตน์ ATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนาเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้ง

เองนะคะมาจากคำกริยา consume CONSUME นะคะ consume พอเป็นคำนามก็คือ consumption consumption แปลว่าการบริโภคพอเราเติมคำว่า prefix under เข้าไป under UNDR under ที่แปลว่าข้างใต้หรือว่าต่อใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดก็คืออย่างเช่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นที่มีอยู่นะคะที่เราได้ฟันที่บีบจนแบงแตะเลยอันนี้เทรนด์อันนี้ under consumption core ก็คือแก่นแท้ว่าเน้นการใช้ชีวิตแบบบริโภคน้อยๆซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็นใช้ของที่มีคุณค่าให้คุ้มที่สุดดิฉันอ่านมาแล้วหรือว่าได้เห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเรื่องนี้ก็เป็นกระแสที่น่าสนใจดีนะคะซึ่งคำเจอแต่คำว่า influence นะคะ influence คำกริยา influence ก็หมายความว่ามีอิทธิพลซึ่งต่อมาเนี่ยในยุคที่กระแสโซเชียลมีเดียแรงๆมี content creator มีคนสร้างเนื้อหาต่างๆอยู่ตามโซเชียลมีเดียเหล่านี้ก็จะเกิดเมื่อเราพูดถึงคำกริยา influence ซึ่งจริงๆคำว่า influence เนี่ยเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนะคะแต่เมื่อในกรณีเนี้ย influencer มาจากคำกริยา influence ที่แปลว่ามีอิทธิพลเพราะฉะนั้นคำว่า influencerINFLUENCER นะคะก็เติม R เข้าไปข้างหลัง influence ก็กลายเป็นคำนามนะคะก็คือบุคคลหรือว่าแม้กระทั่งเพจต่างๆค่ะที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจซื้อของผู้ติดตามบนสื่อโซเชียลมีเดียนะคะซึ่ง influencer เนี่ยเขาก็จะได้รายได้จากการทำแต่กระแส de-influencing เราใส่ prefix d ค่ะ DED เนี่ยซึ่งจะทำให้เป็นความหมายตรงกันข้ามเหมือนสิ่งก็คือพฤติกรรมของครีเอเตอร์เนี่ยที่เขาออกมาพูดตรงๆว่าสิ่งนี้ไม่ต้องซื้อแล้วมันเปลืองเงินมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะจากที่ influence ก็คือมีอิทธิพลคราวนี้เขา de-influence ก็คือพฤติกรรมที่ออกต้องซื้อมันเปลืองมันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเบรกช่วยหยุดคนที่ชอบซื้อของต่างๆไม่ให้ซื้อจนน้ำก็จะเห็นว่ามี prefix หรือว่าคำนำหน้าทั้งคู่เลยอย่างเช่นคำแรกเนี่ยที่เราพูดถึง under consumption core ซึ่งถามว่าถ้าเราจะรอดพ้นจากการถูกป้ายยาหรือว่าการหยุดการช้อปปิ้งซื้อของต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยเขาบอกว่าที่ดิฉันได้อ่านมานะคะเราจะต้องเขาเนี่ยไม่ใช่ใครนะคะคือที่ดิฉันคุ้นเคยกันอยู่นะคะแต่การใช้ชีวิตแบบ minimalist lifestyle คืออะไรนะคะหรือเขาจะใช้ทับศัพท์กันเหมือนกันในภาษาไทยบางทีก็ใช้วิถีชีวิตแบบ minimal minimal คืออะไรก็คือเน้นความเรียบง่ายนะคะ meek spending mindful นะคะ mindful นะคะคำว่า mind มาจากทางเรื่องจิตใจใช่ไหมคะ

ายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทย

0: ทุกที่พราวพันธ์
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นติดตามรายการ
2: จุฬาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมกับเฮิร์สพร้อมกับ

0: คำพ่อสอนก่อนที่เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริคือการพัฒนาทางการเกษตรโดยเพาะปลูกหลายอย่างในที่เดียวกันรัฐพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1: โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยกับนิสิตปริญญาโทจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อฉายมิตรภาพภาพยนตร์สำนักข่าวสารอเมริกันหรือยูซิตกับการเมืองเรื่องมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นครับถ้าคน
3: ในปี2488แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโลกเราเนี่ยได้เข้าสู่ยุคสงครามเย็นใช่ไหมฮะเรื่องซึ่งเป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายโลกเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็โลกคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตนะซึ่งก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักของประเทศไทยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายมาเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับฝ่ายของตนเองในการต่อได้ก็ดังจะเห็นได้จากความช่วยเหลือด้านต่างๆที่สหรัฐอเมริกามอบให้กับไทยในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังสงครามแล้วก็พัฒนากองทัพไทยเนี่ยให้มีความทันสมัยซึ่งนโยบายเหล่านี้เนี่ยของสหรัฐเนี่ยมันก็คือนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจแล้วมันเป็นนโยบายสำคัญที่สหรัฐเลือกใช้ในการโน้มน้าวให้คนไทยมีความนิยมในฝ่ายของสหรัฐอเมริกาแล้วก็โลกเสรีพร้อมทั้งที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการเผยแพร่รวมการทางการเมืองอันนี้ด้วยนั่นเองครับ
2: ครับแล้วหน่วยงานใดของรัฐบาลสหรัฐครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในครั้งนี้
3: ครับก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับก็ดำเนินนโยบายปฏิบัติการคนสำคัญเชื่อเนี่ยผ่านหน่วยสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ตอนแรกเนี่ยสังกัดอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐใช่ไหมก่อนที่ในช่วงปีพ.ศ. 2496เนี่ยก็จะย้ายมาอยู่สังกัด

0: โดยทั้งยูเซียแล้วก็ยูซิตเนี่ยนะฮะยูเซียเป็นหน่วยงานแม่ยูซิตเป็นหน่วยงานลูกที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศไทยในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็สวัสดิการครับซึ่งยูซิตแล้วก็ยูเซียนะฮะมีหน้าที่ในการควบคุมสื่อแล้วก็กำกับดูแลโครงการต่างๆที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอเมริกาจัดนิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษให้แล้วก็ทุนแลกเปลี่ยนอย่างฟูลไบรท์รวมถึงสนับสนุนแล้วก็ผลิตสื่อต่างๆที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอเมริการวมถึงอาจจะโปสเตอร์ภาพถ่ายแล้วก็แน่นอนว่าภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับ
1: ครับยกตัวอย่างการใช้สื่อของยูซิตเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อใน
0: คือเรื่องของโปสเตอร์ใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับชุดคอมมิวนิสต์แล้วก็ปะทะเสรีภาพกับเรื่องของนิตยสารที่มีชื่อว่าเสรีภาพซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถกระจายไปได้ทั่วประกับวิทยุกระจายเสียงอย่าง Voice of America หรือวิทยุเสียงอเมริกาส่วนในกรณีของภาพยนตร์เองครับยูซิตก็มีการผลิต
1: ปิตวิทย์กล่าวมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ายูซิตมีการใช้สื่อที่หลากหลายมากนะครับแต่ทำไมในบรรดาสื่อที่ยูซิตใช้ทั้งหมดนะครับคุณกฤติวิทย์ถึงสนใจภาพยนตร์เป็นพิเศษนะแล้วก็ยูซิตดำเนินปฏิบัติการทางภาพยนตร์ในประเทศไทยยังไงบ้างนะครับ
0: ครับก็ที่ทิ้งไว้นะบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารและประชาชนเชื่อที่เจ้าหน้าที่ของยูซิตเองเนี่ยก็ให้การรับรองว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือวิทยุนิตยสารหรือโทรทัศน์ดังที่นักวิชาการหลายท่านที่มีการศึกษาภาพยนตร์ในยุคสงครามเย็นเนี่ยก็ได้เสนอจำนวนมากได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตเพื่อหามาใช้ตัวอย่างเช่นวิทยุหรือโทรทัศน์ไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาก็สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาหรือก็หนังสือพิมพ์ใช่ไหมฮะซึ่งหลักฐานชั้นต้นอย่างคำให้สัมภาษณ์ของอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐที่มีส่วนร่วมกับปฏิบัติการคนสารชนเชื่อในกับการรับชมภาพยนตร์มากกว่าสื่อชนิดอื่นๆครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของการที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มหลักฐานใหม่ทั้งเรื่องของการที่เป็นแพทย์สุรณะมาเมื่อไม่เกิน10ปีมานี้ทำให้เราได้เห็นกระบวนการทำงานของยูซิตในไทยได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนและเมื่อเราศึกษาเอกสารเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าแง่ที่เป็นใช่เป็นสื่อวัฒนธรรมที่เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาและในแง่หนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นได้เช่นขณะที่ฉายภาพยนตร์อยู่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆมีการแจกโปสเตอร์นิตยสารแล้วก็หรือว่าทำกิจกรรมอะไรอื่นร่วมกันได้กับด้านภาพยนตร์ในไทยเนี่ยยูซิตวิธีการผลิตของเขาคือก็มีทั้งเรื่องของการเอาภาพยนตร์นำเข้ามาจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยมาผลิตหนังให้กับทางยูซิตยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนชื่อดังที่ได้สร้างการ์ตูนเรื่องแรกของไทยอย่างเช่นเรื่องเหตุมหาเงากระจ่างเนี่ยก็เป็นพนักงานของยูซิตมาอยู่แล้วก็เลยให้ทุนสนับสนุนไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการทำแอนิเมชันและมาทำเป็นการใช้ภาพสีมีการใช้เสียงบรรยายประกอบเนี่ยมันก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมภาพยนตร์ของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่2490หรือ25ถึง2510ที่เน้นใช้ฟิล์ม16มิลลิเมตรในการผลิตหนังเป็นหลักครับส่วนในเรื่องของการในการนำภาพยนตร์ของตนเนี่ยไปฉายตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสถานที่ราชการหรือไม่ก็คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ของแต่ละหมู่บ้านนั้นๆภายใต้ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะคุ้นเคยในฐานะที่เป็นหนังกลางแปลงหรือว่าหนังเล่

0: ยที่ยูสิตเวลาจะเอากดชื่อของคนท่านที่ชื่อว่านายบรรจงพลเดชเป็นผู้นำภาพยนตร์ไปฉายเป็นคนขับรถให้ทางยูสิตในขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งเองก็เป็นผู้ติดตามหน่วยหรือโครงการที่ขึ้นชื่อสุดในเรื่องของการนำภาพยนตร์ไปฉายให้กับชาวบ้านรับชมเนี่ยของยูสิตก็คือหน่วยงานข่าวสารเคลื่อนที่หรือหน่วยข้อมูลว่าเมื่อยูสิตนำภาพยนตร์ไปฉายแล้วเนี่ยนะฮะยูสิตก็จะมีการเก็บข้อมูลตอบผลตอบรับจากผู้ชมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพว่าภาพยนตร์ที่เอาไปฉายเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเก็ตไหมว่าภาพยนตร์ต้องการจะสื่ออะไรพร้อมทั้งนำข้อมูลผลตอบรับเหล่านี้เนี่ยสอดคล้องกับว่าให้ผู้ชมเนี่ยเข้าถึงภาพยนตร์เหล่านี้ได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าให้เห็นถึงวงจรการสื่อสารของยูสิตว่ามันไม
1: ่ครับทีนี้โดยทั่วไปพอพูดถึงการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐในยุคสงครามเย็น
0: ไอ้คุกคามต่อประเทศไทยยังไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปที่ว่าเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาก็คือต้องการดึงโน้ตหรือโน้มน้าวให้ไทยเนี่ยมีความนิยมในฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่ไหมตอนนี้เราเห็นภาพของการที่จะเกลียดคอมมิวนิสต์แล้วแต่ว่าสิ่งใดดังนั้นในปฏิบัติการคนสนับสนุนเชื่อเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยนั้นเนี่ยหากกล่าวโดยสังเขปแล้วสหรัฐและก็ยูสิตเนี่ยมีการผลิตและก็เผยแพร่เนื้อหาเชิงอุดมการณ์3ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัฒนธรรมไทยต่างๆและอย่างที่2ก็คือเรื่องของศัตรูของชาติเราและก็เขาอย่างไทยกับคอมมิวนิสต์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างมิตรขึ้นของเราขึ้นมาอีกด้วยวัฒนธรรมเรื่องมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะฮะมักจะปรากฏแล้วก็ถูกนำเสนอในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิตยสารวิทยุหลากหลายยกตัวอย่างเช่นมีการเล่าถ่ายที่คอยช่วยเหลือและใช้รวมถึงเราสังเกตได้ว่ามีการตั้งชื่อปฏิบัติการและโครงการหรือว่าสถานที่ต่างๆที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไว้ในไทยยกตัวอย่างเช่นโครงการโรงเรียนมิตรภาพการจัดพิธีการกำหนดให้กรุงเทพแล้วก็กรุงวอชิงตันเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเป็นเพื่อนกันและก็ที่สำคัญที่เรารู้จักกันดีก็คือโครงการการสร้างถนนมิตรภาพไทยอเมริกันหรือก็คือถนนที่อยู่ในภาคอีสานนั่นเองนะฮะซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นเชิงลบในการโจมตีอีกฝ่ายในขณะเดียวกันเรื่องมิตรภาพเนี่ยก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อเชิงบวกที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของอเมริกากับไทยให้เดินไป
1: บ้างครับมีตัวอย่างภาพยนตร์หรือว่าปฏิบัติการใดของยูซีสบ้างที่สะท้อนการใช้วัฒนธรรมนี้ได้อย่างชัดเจนครับ
0: ครับอย่างแรกเลยนะครับก็เราจะให้นำไปสู่กิจกรรมอย่างอื่นที่จะก่อให้เกิดการประกอบสร้างมิตรภาพระหว่างคนไทยและก็คนอเมริกันขึ้นมาอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการนำเสนอภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพไทยอเมริกันโดยตรงครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกครับภาพยนตร์เรื่องมรดกพระจอมเกล้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยพัฒนาประเทศไทยทันสมัยในทางกลับกันท่านก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ดีสุดอย่างสหรัฐอเมริกาในการนำพาประเทศชาติไทยเนี่ยก็ก้าวพ้นจากวิกฤตต่างๆและนำไปสู่ประเทศแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไทยกับสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรกันเป็นเพื่อนกันหรือการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างประธานาธิบดีในไทยเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นไฟเย็นแล้วก็สายเลือดเดียวกันส่วนใหญ่แล้วจะมีน้ำหนักเน้นไปที่การโจมตีคอมมิวนิสต์ว่าเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนต่อประเทศไทยอย่างไรในภาพยนตร์2เรื่องนี้เนี่ยก็มีการนำเสนอบทบาทของคนอเมริกันด้วยว่าการที่คอมมิวนิสต์เนี่ยยังการใช้มิตรกรรมวัฒนธรรมมิตรภาพระหว่างไทยอเมริกันเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการชี้ให้เห็นถึงขั้วตรงข้ามระหว่างคนอื่นของความเป็นไทยว่าคนอื่นประกอบไปด้วยศัตรูแล้วก็มิตรศัตรูในที่นี้ก็คือคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามาทำลายความเป็นไทยความสงบสุขของหมู่บ้านในขณะที่คนอื่นอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับกลายเป็นมิตรที่สามารถไปด้วยกันกับความเป็นไทยได้และมีหนำซ้ำยังจะทำให้ความเป็นไทยเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นภาพยนตร์เนี่ยแหละจะนำไปสู่การผูกมิตรระหว่างคนไทยกับคนอเมริกันผมยกตัวอย่างเช่นปฏิบัติการของหน่วยข่าวสารเคลื่อนที่ที่เคยพูดถึงไปก่อน

0: ไปหาชาวบ้านในหมู่บ้านในชนบทเพื่อทำการการเอาภาพยนตร์ไปแล้วก็ที่น่าสนใจของอันนี้นี่คือในปฏิบัติการครั้งนี้แม้ว่าจะเน้นไปที่บทบาทของความจงรักภักดีต่อประชาชนที่มีต่อประเทศไทยเป็นหลักแต่ว่าในปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีการนำคนอเมริกันเนี่ยไปเป็นผู้สังเกตการด้วยซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกันมีการทำพิธีใบสีสุขวัญมีการให้พรกันทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยในบทรายงานการลงพื้นที่หน่วย MIT ที่บันทึกโดยชาวอเมริกันที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแลชเชอร์เนี่ยที่เป็นผู้สังเกตการเนี่ยเขาบอกว่าการทำพิธีการทำกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกันเนี่ยมันทำให้เขาและก็ชาวบ้านรู้สึกทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมีความอบอุ่น
1: อะไรที่แตกต่างไปจากงานศึกษาอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้บ้าง
0: ครับก็สำหรับประเด็นท่ากล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างไทยอเมริกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยเราอาจจะสามารถแบ่งความสำคัญออกมาได้เป็น2 อย่างครับอย่างแรกที่หอภาพยนตร์อันไหนที่ยังไม่สามารถดูได้แล้วก็รวมถึงเอกสารยูสิทธิ์ที่ตอนนี้ทางหอกลางชั้น6หรือ TAIC เนี่ยก็มีการเอาไปลงในเว็บของจุฬาDigiWorld ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเอกสารใหม่ที่หลายๆคนก็อาจจะผมคิดว่าการที่เอาคุมหลักฐานใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเอกสารยูสิทธิ์ที่เพิ่งเผยแพร่ออกสู่สาธารณะมาใช้เนี่ยมันก็เป็นการจัดที่ทางที่จากหลักฐานที่มันยังไม่มีที่มาที่ทิศทางที่แน่นอนเนี่ยให้ไปสู่ทิศทางที่แน่นอนได้แล้วก็ที่สำคัญคือการศึกษาให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไทยเจ้าหน้าที่ยูสิทธิ์ชาวไทยแล้วก็ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวไทยซึ่งการศึกษาสื่อชนิดอื่นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมากพอยูสิทธิ์ใช่ไหมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะคิดว่ายูสิทธิ์ผลิตแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็จบลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับนั่นเรื่องของผลตอบรับที่เกิดกับอเมริกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาภาพยนตร์ที่มีเนื้อหานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับว่าไทยกับอเมริกาเป็นมิตรกันยังไงอย่างเป็นเพียงเดียวหรือก็คือการเสนอเชิงมโนทัศน์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแสดงเห็นว่ามันมีการพยายามสร้างมิตรภาพในเชิงปฏิบัติจริงที่เราใช้ภาพยนตร์ในการดึงดูดให้คนมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันทำให้มิตรภาพระหว่างไทยกับอเมริกันเนี่ยมันถูกฉาย
1: พอดแคสต์บน Spotify Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดี
2: ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ+ FM 101.5 เมกะ

0: พูดคุยกับเราในหัวข้อบรมราชชนนีวชิรศิลป์ยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ขาในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงหัวข้อที่พิเศษมาก
1: ๆ
0: เกี่ยวกับวรรณสิงความสนพระราชหฤทัยแล้วก็พระปรีชาสามารถทางอักษรศาสตร์ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: พระองค์เนี่ยสนพระราชหฤทัยแล้วก็ทรงพระปรีชาในทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะคะดังเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่เพียงแต่ทรงเชี่ยวชาญแล้วก็ทรงใช้ภาษาไทยได้อย่างงดงามเท่านานีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะคะ นอกจากนี้เนี่ยพระองค์ยังทรงมีความรอบรู้ในเรื่องของวรรณคดีสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษานะคะก็จะขออัญเชิญพระราชนิพนธ์บางตอนมากล่าวถึงในที่นี้นะคะให้อ่านวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆตั้งแต่ยังทรงพระเยาว
0: ์
1: นะคะดังที่ทรงเล่าว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุได้6ถึง7ขวบหร
0: ือ
1: ว่าอีกตอนหนึ่งนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงความรักการอ่านของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะว่าสมเด็จแม่ทรงอ่านหนังสือมาก มีทุกประเภทไปไหนก็บางทีเราก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ไม่ทราบว่าท่านทำอย่างไรของท่านจึงมีเวลาท่านซื้อหนังสือของท่านเองทรงซื้อพระราชทานให้ข้าพเจ้าอ่านจนโตก็ซึ่งมีรับสั่งว่าจะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้นทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุดสะสมหนังสือ ท่านอ่านนะคะทรงปลูกฝังพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วนะคะก็ยังเห็นได้จากพระราชดำรัสและพระราชโอวาทในวาระโอกาสต่างๆด้วยนะคะที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวรรณศักดิ์ก็คือว่าถ้าเราพิจารณาพระราชดำรัสและพระราชโอวาทของพระองค์นะคะก็จะเห็นว่าไม่เพียงแต่ใช้ภาษาที่ทรงกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านะคะ
0: ก็อันนี้จับใจมากๆเป็นพระราชดำรัสที่ต้องเรียกว่าทุกท่านเคยได้ยิน
1: เคยได้ฟังค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงมีพระนีให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ
0: ่
1: อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโครงการนี้ก็มีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันนะคะพระราชดำรัสบทนี้เนี่ยทรงนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อมีพระราชดำรัสเล่าแก่ราษฎรพระองค์ไม่ได้ทรงเล่าแบบธรรมดาน
0: ะคะ
1: แต่ทรงใช้ความเปรียบที่มีวรรณศิลป์ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำส่วน
0: โอกาสต่างๆด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงพระราชนิพนธ์กลุ่มนี้ด้วยค่ะ
1: สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็มีพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระราชทานคำขวัญแก่คนไทยในวาระสำคัญต่างๆอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นคำขวัญวันแม่ครั้งแรกที่ศูนย์เนี่ยได้รับบริจาคดวงตาจากผู้ที่ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรกก็เลยมีการกำหนดวันนี้เป็นวันที่ระลึกข้อความสั้นๆแบบคำคม
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะขอยกตัวอย่างบางคำขวัญ นะคะยกตัวอย่างเช่นคำขวัญที่พระราชทานในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเมื่อปี2500เชิญมาอ่านในที่นี้ค่ะดุจแสงอรุณใสสว่างสวยล้างโศกมาช่วยกันส่องโลกให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่ะเหมือนให้แสงสว่างยามรุ่งอรุณเลยนะคะเป็นแสงสว่างที่ล้างโศกก็คือล้างความทุกข์ของผู้ที่เจ็บป่วยเรื่องของดวงตานะคะแล้วก็ส่งโชคหรือให้แสงสว่างแก่โลกนะคะก็เป็นความเปรียบแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งมากนะคะ
0: ดวงตาก็คืออวัยวะ
1: คำขวัญบทนี้ก็คือความรักของแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาอย่างดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างคนให้ไปเป็นกำลังสำคัญของชาติเพราะฉะนั้นชาติจึงเติบโตมั่นคงมาได้ด้วยความรักจากคนเป็นแม่
0: และสอง

0: ปีหลวงนะคะก็เป็นกลุ่มงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะทั้งคุณค่าในทางอักษรศาสตร์คือการใช้ภาษาที่มีศิลปะงดงามสื่อความหมายได้คมคายลึกซึ้งนะคะและคุณค่าในด้านปัญญาทำให้คนไทยได้คติหรือแนวพระพันปีหลวงยังถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่แสดงให้เราเห็นถึงความรักความห่วงใยความผูกพันที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะคะพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งยังมีคุณค่าอมตะตลอดมาแม้ในบริบทของโลกปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการจามจูรีมีเรื่องเล่าเมกะเฮิร์ส
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิ
3: ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้อง
5: ถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุข
6: ทุกคือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
7: ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz ซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเป็นรายการทางวิชาการรายการเดียวนะครับที่ยืนหยัดอยู่คู่กับวิทยุจุฬามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีเสมอมานะครับหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในเล้าคลอดสุกรนะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.มรกตนันทไพฑูรย์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ไหนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย
7: ์ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าการใช้ทางเลือกทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องมีการใช้ทางเลือกที่จะทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะครับ
8: ค่ะก็อย่างที่ทราบติดมันก็จะลดลงทีนี้เกษตรกรเนี่ยก็ยังคงอยากใช้ตัวยาปฏิชีวนะอยู่นะคะแต่ว่าในเชิงทางสัตวแพทย์เนี่ยเราก็พยายามแนะนำให้เขาใช้ลดลงทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วเราใช้อะไรถึงมากนะคะที่รับรองค่ะว่ามียาไม่เรียกว่ายาเนาะเรียกว่ามีสารหลายๆอย่างที่สามารถใช้การช่วยแม่สุกรคลอดนะคะช่วงนั้นแม่สุกรจะอ่อนแอโอกาสที่จะมีการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีสูงมากกว่าช่วงอื่นนะคะเพราะฉะนั้นทางผู้เลี้ยงก็มักจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหรือถ้าเกิดโรคแล้วก็จะมีการรักษาโดยยาปฏิชีวนะจากนั้นเนี่ยตัวแม่สุกรเนี่ยส่วนหนึ่งเมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงเนี่ยคืออยากให้ตัวผลผลิตตรงนี้เยอะก็จะใช้ยาปฏิชีวนะในการแก้ไขปัญหา
7: ครับอันนี้คือให้ตัวแม่สุกร
8: แม่สุกร
7: แล้วตัวลูกนี่เราถ้าเกิดท้องเสียเราก็จะให้ยาไหมครับอาจารย์
8: ก็มีให้ด้วยค่ะหรือให้ตัววิตามินเสริมเป็นทั้งยาฉีดหรือยา
7: ทดแทนยาปฏิชีวนะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงว่ามีพวกโปรไบโอติกพรีไบโอติกหรือวิตามินแร่ธาตุต่างนะครับทีนี้
8: อย่างในคนเนี่ยเรารู้ว่าเราทานโปรไบโอติกพรีไบโอติกทำให้สุขภาพลำไส้เราดีขึ้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในสัตว์

0: นะคะเป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็คือเรามีองค์ความรู้ตรงนี้จากในคนเอามาใช้ในสัตวแพทย์ที่สุดเพื่อนำไปสู่แหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นเราจึงหาทางเลือกที่เราจะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการดื้อยาในมนุษย์ดังนั้นพอเรามีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แล้วเรารู้ว่าในมนุษย์เนี่ยใช้พวกนี้จำนวนมากเราได้ผลก็มีเริ่มมีการขึ้นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแค่ว่ามันดีขึ้นยังไงเช่นลดการท้องเสียนะคะเพิ่มคุณภาพการเจริญเติบโตของลูกหมูแต่ณปัจจุบันการวิวัฒนาการทางด้านน้ำนมสุกรนะคะการที่เราให้พรีไบโอติกไปที่แม่สุกรเราก็สงสัยว่ามันไปที่ลูกยังไงนะคะไมโครไบโอมนะคะมาดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งมันเปลี่ยนค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่คุณภาพนะตัวองค์ประกอบของแบคทีเรียในน้ำนมด้วยมันเลยทำให้ลูกสุกรที่ได้รับน้ำนมเหลืองจากแม่สุกรที่ได้รับพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติก
1: ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็สุขภาพของมนุษย์ในแง่ของผู้บริโภคอาจารย์มีความเชื่อมโยงไงครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ยาปฏิชีวนะแล้วปัจจุบันนี้เรามาเลือกใช้ทางเลือกอื่นๆปัญหาตรงนี้อาจารย์มองว่าน่าจะลดลงจากการที่เราไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ
2: ครับ
0: ถ้าลูกหมูสุขภาพดีตั้งแต่เล้าคลอดเมื่อเขาหย่านมไปแล้วอยู่ในหมูขุนมันเป็นเหมือนพื้นฐานสำคัญให้ตัวลูกหมูแล้วลูกหมูเนี่ยก็จะโตและก็แข็งแรงมากกว่าลูกหมูที่ผู้ที่เราจะไปบริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะรวมทั้งต้องใช้องค์ประกอบทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยในเราคลอดเนี่ยนะครับการใช้ทางเลือกทดแทนยาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับอันนี้สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกสุกรในด้านไหน
0: น้ำนมเหลืองหรือน้ำนมจากแม่สุกรที่มีคุณภาพดีนะคะเขาก็จะโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในน้ำนมนั้นในน้ำนมเหลืองนั้นมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นมากกว่าน้ำนมปกตินะคะรวมทั้งมีเขาเรียกแบคทีเรียดีอะค่ะคือมีน้ำหนักหย่านมที่ดีขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพูดถึงการใช้สารทดแทนนะครับยาปฏิชีวนะให้กับแม่สุกรเนี่ยนะครับมันจะช่วยใหสุขภาพแม่สุกรเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็การเลี้ยงลูกของลูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของสุขภาวะของแม่สุกรอย่างไรครับ
0: ค่ะคือที่บอกว่าลูกสุกรน่ะจะต้องได้รับสารอาหารจากแม่โดยตรงอย่างเดียวก็คือน้ำนมเหลืองและน้ำนมนะคะการเตรียมตัวให้แม่สุกรมีการผลิตน้ำนมเหลืองและน้ำนมให้มีการดูดซึมสารอาหารจากแม่เนี่ยตัวอาหารจากแม่ที่รับประทานเข้าไปสู่ร่างกายแม่ที่ดีขึ้นด้วยพอดีขึ้นด้วยปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะคะสารอาหารทุกอย่างที่ดีก็จะส่งต่อไปยังลูกและน้ำนมมันเลยทำให้ลูก
1: นะครับอันนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ารายละเอียดของสารเสริมแต่ละตัวเนี่ยอาจารย์มีแนวทางในการที่จะเลือกใช้ยังไงบ้างครับ
0: จริงๆคือขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์และก็ข้อที่เรามีข้อจำกัดในแต่ละฟาร์มนะคะคือการให้ตัวพืชมีการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะคะมันก็นำไปสู่การที่แม่สุกรคุณภาพดีสุขภาพดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในแง่ของการใช้พวกปุ๊บครับถ้าสมมติเราจะใช้สารพวกนี้ให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยทางฟาร์มเนี่ยเขาจะต้องมีการควบคุมป
0: ัญหา
1: ครับอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องให้ความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าการที่เราจะใช้สารเสริมแต่หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้ข้อควรพิจารณาร่วมกันหลายๆปัจจัยนะครับทีนี้อีกคำติชวนะเนี่ยมันจะมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้สิ่งที่เกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อคิดตรงนี้ด้วย
0: จริงๆถ้าเทียบกันกับการใช้ยาปฏิชีวนะอาจจะไม่ต่างกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพรีเมนเทนว่าเราอยากได้เนื้อสุกรที่ปลอดยาปฏิชีวนะถามว่าพอเราเจนิกมีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ตัวเนื้อดีขึ้นด้วยนะคะ

0: เนื้อมีความนุ่มขึ้นด้วยมีความน่ากินแล้วก็มีสารอาหารที่ดีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นมันเป็นทางเลือกที่โปรไบโอติกหรือสารเสริมอื่นๆมีราคาที่ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติซึ่งต้องเทียบกับเรารับต้นทุนอันนั้นไหวหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับว่าใช้เสริมเข้าไปมียาปฏิชีวนะและเอานี้เข้าไปทำเพิ่มอันนี้ไม่ใช่นะคะมันต้องมีการถอดออกบางตัวนะคะหรือลดปริมาณลงนะคะทำอะไรดีก็ตามแต่ว่าไม่ได้ป้องกันโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีร้อนไปหนาวไปพวกนี้ก็ไม่ได้ทำให้สารเสริมได้ไปต้องมีทุกสิ่งแวดล้อมมารวมกันค่ะทั้งการจัดการและเรื่องการป้องกันโรค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสัตว์ในฟาร์มป่วยอันนี้สัตวแพทย์ที่คุมฟาร์มนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาว่าในบางกรณีก็อาจจะจำเป็นต้องมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะถ้าจำเป็น
0: อดีตเคยมีการใช้พวกนี้เพื่อป้องกันโรคแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกอื่นเราอาจจะใช้อันนี้เพื่อการป้องกันแล้วเมื่อใดสัตว์ที่ป่วยเราก็ต้องดูว่าป่วยจากอะไรนะคะแล้วใช้ยา
1: จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะตัวไหนในกรณีที่เนี่ยมากมายทีเดียวครับอาจารย
0: ์ค่ะคือสัตวแพทย์เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องการรักษานะคะโดยความคิดอาจารย์คือสัตวแพทย์เราเน้นเรื่องการป้องนะคะป้องกันยังไงไม่ให้มีเชื้อใหม่ๆเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำเข้ามาอยู่ในฟาร์มถ้าป้องกันตรงนี้ได้นะเราแทบไม่ต้องเสียยาในการรักษานะคะแต่เมื่อไรเข้ามาแล้วสัตวแพทย์ก็มีองค์ความรู้ในการกำจัดโรคออกจากฟาร์มรู้จักการหาสาเหตุของโรคนะคะแล้วทำยังไงให้โรค
1: นะครับเพื่อจะทดแทนยาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารแล้วก็สามารถที่จะรับผิดชอบต่อสังคม
0: เรามีเป็นครัวของโลกเรามีการผลิตหมูและไก่หรือเมื่อทั้งเนื้อวัวจำนวนมากนะคะเราอยากจะผลิตหาวิธีให้เกิดกลยุทธ์ให้ตัวลูกสุกรแม่สุกรมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยั่งยืนไปได้มากๆค่ะเพราะเรามีสัตวแพทย์จำนวนมากที่ดูแลในส่วนนี้นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็สนับสนุนทางในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: ครับอย่างที่นอกเหนือจากจะส่งเสริมในด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพของผู้บริโภคนะครับคือสุขภาพของเราท่านๆนะครับอีกส่วนนะครับเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็สุขภาพของคนและสัตว์เนี่ยมีความยั่งยืนครับอาจารย์
0: ก็เป็นทิศทางที่ทุกคนมองตรงกันค่ะคือสุขภาพหนึ่งเดียวตามที่อาจารย์บอกนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากว่าที่จะมีของเหลือจากตัวอุจจาระหรือลงมาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะลดน้อยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการฟาร์มทางการทำฟาร์ม

สินค้าในด้านของภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็ประกอบกับการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เจอสารปนเปื้อนนะคะสารหนูนะคะซึ่งถ้ามองแล้วผู้ที่เรียกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในด้านของเศรษฐกิจนะคะถ้าเรานะคะโดยเฉพาะลุ่มน้ำนะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะก็จากสถิตินะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือสารปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปนเปื้อนสารเคมีปนเปื้อนทั้งในแหล่งน้ำที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภคนะคะประกอบกับเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะแน่นอนนะคะถ้าเป็นโลหะหนักหรือว่าเป็นสารเคมีสารที่อันตรายเหล่านั้นนะคะก็จะต้องได้รับการมีการบำบัดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้นทุนเรียกว่าอะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะได้ฟังข่าวหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยอ่านบทความต่างๆนะคะในบางประเทศนะคะที่ค้นพบว่ามีสารปนเปื้อนหรือว่ามีการปนเปื้อนในที่ปนเปื้อนนะคะที่เรียกว่าใช้ระยะเวลานานนะคะในการย่อยสลายนะคะก็จะเรียกว่าผลผลิตในพื้นที่ความเชื่อมั่นความเชื่อถือของผู้บริโภคเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะน้อยเรียกว่าน้อยลงตามลำดับนะคะมองว่าอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างอื่นการบำบัดหรือว่าวิธีการบริหารจัดการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในด้านของสังคมหรือว่าในด้านของนโยบายนะคะระหว่างประเทศใช้น้ำนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นถ้าเรามองในด้านของผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเรียกว่าเรามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราอาจนะคะมาจากแหล่งที่มีเรียกว่ามีการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องบางสิ่งว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนอีกส่งผลต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งวิธีที่ได้คุยกับน้องๆเขาก็อาจจะเป็นการปลูกพืชที่อาจจะไม่ได้เป็นพืชที่บริโภคนะคะอาจจะเป็นการปลูกพืชที่เป็นเรียกว่าใช้ในการอุปโภคแทนนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีการวิจัยแล้วเรียกว่าสูญเสียโอกาสในการทำภาคการเกษตรนะคะทั้งที่พื้นที่เหมาะพอเวลาหน้าแล้งนะคะก็ไม่มีน้ำในการใช้สอยนะคะหรือการทำในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะก็มีงานวิจัยหลากหลายนะคะผู้ให้ข้อมูลนะคะก็มีความหลากหลายนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยสูบน้ำเข้ามามีการบริหารจัดการในด้านของโครงสร้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าถามแล้วก็อาจนะคะการจัดพื้นที่ในด้านของการแบ่งปันน้ำในระบบของชลประทานถ้าสามารถมีต้นน้ำนะคะที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถ้าทำไปแล้วนะคะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้เหมาะสมนะคะหรือว่าการทำลายป่าไม้นะคะก็ส่งผลกระทบให้อาจจะ

0: โครงการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากที่คุยกับน้องๆเขาก็บอกว่าประเด็นในเรื่องของการก่อสร้างกับโครงสร้างเนี่ยคงจะจัดการต้องการน้ำนะคะต้องการปัจจัยในการผลิตในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะนอกจากนี้นะคะชุมชนก็อาจจะต้องการในเรื่องของเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของป่าไม้ด้วยนะคะผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสร้างมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะถึงแม้เราจะมีน้ำที่อาจจะมาใช้ในด้านที่สูญเสียไปก็อาจจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบในระยะยาวที่ตามมานะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะปัจจัยวัตถุดิบสำคัญนะคะในด้านของการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนหรือการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนพืชนะคะให้เหมาะสมกับน้ำอันนี้ก็เป็นหรือการใช้เรียกว่าการเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าส่วนตัวชุมชนนะคะสัดส่วนใหญ่นะคะการก่อสร้างสัดส่วนใหญ่นะคะแต่ในด้านของชุมชนนะคะในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจต่างๆนะคะในด้านของการบริหารที่อาจารย์เห็นนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าในทางภาคเหนือนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าอย่างเชียงรายเนี่ยมีการท่วมหนักนะคะก็จะมีการน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำท่วมก็จะเรียกว่าพอน้ำหลากมาก็จะไม่ได้เป็นน้ำแบบสมัยก่อนนะคะโดยที่การอาจจะลดไม่ได้ใช้การอนุรักษ์ธรรมชาติก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ชุมชนบางชุมชนนะคะไม่สามารถที่จะเรียกว่าในระบบชลประทานได้นะคะเกษตรกรก็อาจจะต้องมีการพึ่งพาน้ำฝนน้ำนะคะการบริหารจัดการพื้นที่ในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่ปัญหาสำคัญอาจจะอยู่ที่การนำนโยบายหรือการบริหารจัดการเหล่านี้นะคะให้เป็นผลนะคะแล้วก็การขยายผลรวมถึงการนำไปใช้ที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะมีหลายโครงการนะคะที่อาจารย์เคยเห็นนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นการตื่นเต้นในช่วงแรกนะคะ 1-3 ปีแรกถือว่าเป็นช่วงที่ความรู้นะคะหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะรวมถึงการน้ำท่วมด้วยนะคะการจัดการการกักเก็บน้ำนะคะทันสมัยนะคะในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งบางทีนะคะclimate change โลกแล้วก็ประกอบกับไทยธรรมชาติที่เคยเกิดมาในอดีตนะเป็นสิ่งที่อาจจะดูแล้วมองแล้วอาจจะ
1: คณิตศาสตร์
2: ใช่ครับ
1: ครับก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันมีสาขาฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาแต่คณิตศาสตร์ยังไม่มีแต่เขาก็เลยเปรียบเทียบเหมือนแบบฟิลเมดัลเนี่ยคือเหมือนเป็นโนเบลไพรส์ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งจริงเหรียญผมว่า
2: คนสำคัญของเราแล้วก็ยกย่องแต่ถ้าพูดถึงรางวัลที่เทียบเท่ากับโนเบลไพรส์เนี่ยจริงๆแน่นอนฟิลเมดัลอาจจะมีรางวัลที่ถ้านึกเร็วๆก็จะมีอยู่3อันที่อยากเล่าให้ฟังแล้วกันก็แน่นอนฟิลเมดัลที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นะอีกอันนึงคือเขาเรียกว่า Millennium Problems ให้ Millennium Problems โอเคมาฟิลเมดัลเราพูดกันถึงไปแล้วเนาะต้องจะให้สำหรับคนที่อายุแล้วก็อีกอันนึงคือ Millennium Problems เนี่ยก็คือเราจะมีลิสต์ของปัญหาอยู่ที่เราอยากจะแก้ให้ได้แล้วก็ถ้าใครสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อยากมีอิสรภาพการเงินหรือเปล่า
1: ครับ
2: ครับซึ่งรู้สึกณปัจจุบันเนี่ยเพิ่งแก้ไปได้ข้อเดียว
1: โอเคเขาแคปจำนวนไว้ที่4คนนี้นะครับ
2: เราจะในการให้รางวัล

0: เมโล่1ครั้งครับจะให้ไม่เกิน4คนแต่เราให้ทุกๆ4ปีเน
1: า
0: ะจริงๆก็ถ้าเทียบกับ
1: ทีนี้จริง4คนที่ได้ในปีนี้จริงๆก็มาจากดึงหลายเพราะคณิตศาสตร์มีหลายสาขา
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็จริงๆคือมีครับแล้วก็จริงแต่ผมก็ไปทำกันบ้านมานิดนึงเพราะจริงๆคือถ้าพูดถึงงานที่เขาได้นะหงหวังเนี่ยคือจริงๆนะคือเขาแก้ปัญหาอันนึงก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาคือคาเคยะงงเหมือนกันนี่อยากให้อาจารย
0: ์
1: ปิงช่วยอธิบายครับว่าเอ้ยทำไมแบบเอ้ยทำไมงานของเขาเนี่ยเขาถึงได้nominate เป็นได้รางวัลฟิลเมดอลตรงนี
0: ้
1: ครับ
0: เริ่มที่มามันเริ่มมาจากยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองนึกภาพแบบนี้ครับว่าเรามีเข็มทิศมีเข็มมันหนึ่งเป็นเข็มทิศไว้เนาะให้แบบหมุนได้รอบทิศเลยแต่ยังบรรจุอยู่ในกล่องที่เรากำหนดกล่องตรงเนี้ยจะต้องเป็นรูปทรงยังไงมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะทำให้เล็กที่สุดได้ยังไงบ้างเขาทำออกมาคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบว้าวๆมันชื่อมันชื่อเดลรอยคล้ายๆคำว่าเดลต้าสามเหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้เป็นแบบเป็นโค้งว้าว
1: โค้งว้าว
0: เดลรอย
1: ครับ
0: เดลรอยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ซึ่งปัญหาเนี้ยก็มีนักคณิตศาสตร์หลายคนสนใจแล้วก็คุณคาคยะเขาก็ถามว่าแบบแล้วมันทำน้อยกว่านี้ได้ไหมเนี่ยผมชาเลนจ์ไว้แล้วปี1919ก็มีนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียอันบางท่านในภาคผมก็จะบอกว่ามันคล้ายๆกับการสนเข็ม
1: คือ
0: เสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกแล้วก็เสียบไปรูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเราสามารถหมุนไปได้ครบทุกทิศทาง
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะสามารถบีบให้ช่องในการหมุนของเรามันแคบที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม
1: ่ครับ
0: ไม่เอาหมุนละเราเปลี่ยนเป็นมาว่าผมมีทิศไว้สิ่งที่ผมยอมคือผมอยากให้กล่องเนี่ยผมสามารถเลื่อนไปรับเข็ม
1: ตรง
0: ในทางทฤษฎีใช่ในทางทฤษฎีสามารถทำให้พื้นที่เป็นศูนย์ได้เลยถ้าเรายอมว่าเข็มมันไม่มีความหนานะซึ่งมันน่าแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะพื้นกล่องที่มีพื้นที่เป็นศูนย์เนาะจริงจริงก็ตัวนี้ก็มีคนที่ทำได้ทีนี้พอคำถามมันทำได้เป็นศูนย์แล้วมันก็ที่ถ้ามันจบแค่นั้นมันก็ไม่คงไม
1: ่
0: จ
1: ับ
0: ได้รางวัลเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นศูนย์เซตยังไงหรือความแน่นของไอ้กล่องหรือพื้นที่นี้ยังไง
1: ครับ
0: เนี้ยเขาก็เลยมีการศึกษาโดยใช้สิ่งที่เป็นเครื่องมือแล้วกันเหมือนกับเราจะใช้เครื่องมือในการวัดความแน่นมิติเนี่ยเช่นเราพูดถึงเส้นตรงเราก็นึกถึงว่ามันมี1มิติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับพอพูดถึงเป็นกล่องปุ๊บมันก็จะมี2มิติเพราะเหมือนมีแกน x แกน y มีพื้นมีมิติเป็นเศษส่วนได้ด้วยนะครับหรือจริงๆเป็นจำนวนตรรกะอื่น
1: ๆครับ
0: 10หน่วยในการสูงทีนี้ถ้าเกิดเราลองวัดกล่องที่มีความยาวสูง1แล้วก็ความกว้าง1หน่วยเนี่ยถ้าผมซูมเข้าไป10เท่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความยาวเพิ่มจาก1ก็กลายเป็น100เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามุมนึงเนาะเป็นพูดแบบ

0: คร่าวๆนะครับของการมองมิติก็คือว่าความอาจจะมองว่ามันเป็นความสามารถในการไหวได
1: ้ครับ
0: ทีเนี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ว่าของมันจะต้องมีขนาดที่นะถ้ามีสามเหลี่ยมเฉยๆเนี่ยเวลาเราซูมมันก็ขยายมันก็ขยายเป็นเท่าตัวเหมือนก
1: ัน
0: จริงรูปเรขาคณิตส่วนใหญ่มิติที่วาดในระนาบแรกก็2มิติทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเราลองนี้เริ่มจากเป็นสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บให้เราตัดตรงแบ่งมันออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเนาะแล้วก็ดึงตรงกลางออก
1: ครับ
0: แล้วผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่สิ่งที่ได้คือมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่แบบพุนๆ
1: พุน
0: ๆทําไปแบบไม่สุดเลยนะกลายเป็นสามเหลี่ยมพุนๆทีเนี้ยเค้ามีคนกับรูปสามเหลี่ยมปกติ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาพิสูจน์ได้ว่ามิติของอันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณเซตบางอย่างที่มิติแบบไม่เต็มอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมมันก็แน่นมันแน่นกว่าเส้นมีความหนาแน่นที่มากกว่าเส้นแต่มันก็ยังแน่นน้อยกว่าสามเหลี่ยมนะทีนี้กลับมาที่ปัญหาของคาเคยะต่อเนาะ
1: ครับ
0: ปัญหาของคาเคยะ problem เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วมันเป็นจริงต่อไหมสำหรับในกรณีที่เป็น3มิติ4มิติ5มิติแล้วก็ไปเรื่อยๆด้วย971ซึ่งก็จะมีนักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อซึ่งเป็นคนที่ได้รางวัลฟิลเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: เขาชื่อชาร์ลส์เซฟเฟอร์แมนคนนี้เขาก็แล้วเขามันมีอยู่สเต็ปหนึ่งที่เขาใช้ในการพิสูจน์ยิงยกตัวอย่างไงขึ้นมันก็เนี่ยจากปัญหาเข็มทิศกับพื้นที่วางที่มันเล็กๆกลายเป็นไปใช้ในการศึกษาเรื่องคลื่
1: นได
0: ้มันทำให้คนเนี่ยก็เริ่มมาสนใจปัญหานี้มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าคาเคยะ problem เนี่ยก็จะกลายเป็นรากฐานของข้อคาดการณ์หรือ conjectures อีกมากมายทางคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: โดยเฉพาะในทางสิ่งที่เรียกว่า harmonic analysis คือศึกษาเรื่องคลื่นนี่แหละครับ
1: เพื่อตอบปัญหาในอีกเรื่องหนึ่งได้
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นแบบถ้าเกิด
1: พอเหมือนของผลงานของหงหวังเนี่ยคือเขาปรับมาศึกษาในเชิงใน3มิติ
0: ใช่ถึงภาพทาง2มิติก่อนเนาะเรามีเข็ม2อันที่วางคนละทิศทางใช่ไหมเวลาเราวางให้มันแบบ
1: เหมือนมุมมองเรา
0: หมุนภา
1: พมันอาจจะวางไม่ทับกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งคลื่นที่มาจากหลายแห่งครับมันก็อาจจะมีทั้งคลื่นที่แบบตอนดู2มิติมันจะเหมือนทับซ้อนกันแต่จริงไม่ได้ทับซ้อนกันก็เป็นไปได้นั้นการที่สิ่ง
1: ติดที่เล็กที่สุด
0: ใช่เล็กที่สุดจนมีปริมาตรเหมือนเป็น0เลยเป็นเพราะพรีพรินท์เมื่อตอนต้นFebruary ปีที่แล้วตอนนี้ผมก็ยอมรับจริงๆว่าไม่ได้ดูว่ามันพับลิชแล้วจริงๆหรือเปล่า
1: ครับก็ไปตามอ่าน
0: ก็เห็นใช่แต่ตามอ่านได้นะครับ127หน้าเท่านั้นจริงๆตัวที่เป็น assumption ที่เขาไปใช้ต่อครับ จริงๆถ้าทาง harmonic analysis เนี่ยเขาก็จะไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่า local smoothness conjectureก็คือเหมือนกับเราดูว่าแบบสามารถแบบสมูทคลื่นซึ่งตัวเนี้ยก็น่าจะไปใช้ต่อในด้านของการที่ไปพัฒนาพวกเกี่ยวกับเรื่องคลื่นต่างๆโซลฟ์พวก differential equation ซึ่งก็เป็นรากฐานใน

0: การทำหรือจะสแกนโซน่าต่าง
1: ๆครับซึ่งเห็นว่าอันนี้คือเป็นแนวคิดที่เริ่มจริงเริ่มต้นตอนแรกคือเป็นเรขาคณิตก็จะเป็นแขนงไหนหรือว่
0: า
1: เป็นวิทยาศาสตร์บริคณิตศาสตร์บริสุทธิ
0: ์ใช่ครับถ้าตัวคาเคยาปรบลมจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์แบบจริงๆเลยแล้วก็คือเป็นทางเลหรือภาษาไทยคือเลขาคณิต
1: ครับ
0: แต่พอมาศึกษาในเรื่องของมิติเนี่ยที่เป็นมิติที่เอาไปใช้ในการศึกษาเรื่องคลื่นเนี่ยก็คือเรียกว่าฮาร์โมนิกแอนาลิซิส
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยครับ
0: เกี่ยวเยอะเลย
1: ครับทีนี้เราพูดกันใกล้หมดเวลาอีกแล้วครับนี่อยากให้อาจารย์ปิงลองสมมติถ้าอยากจะแบบท่านผู้ฟังหรือน้องๆ
0: เกิดสนใจเนี่ยเราก็สามารถมาที่อินิที่ภาคเราเนี่ยสอนคณิตศาสตร์บริสุทธิ์อย่างเข้มข้นมากครับอย่างเรื่องทางเลขาคณิตทางเรื่องของfractals เนี่ยก็มีสอนที่ทางภาควิชาของเราทาง analysis ที่เป็นฮาร์โมนิกจบกันครับก็ถ้าสนใจสามารถมาเรียนที่ภาคได้นะครับแอบทายอินนิดนึง
1: ครับครับโอเคครับอันนี้ก็เริ่มจะหมดเวลาครับวันนี้เริ่มที่นำไปสู่ให้ผู้หนึ่งในผู้รับรางวัลคือหงหวังนะได้รับรางวัลนี้ในปีครับเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆหรือเกร็ดความรู้ต่างๆนะครับก็ขอให้ติดตามในทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็อาจารย์อธิปัตย์นะครับก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม
3: คุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกัน
3: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟัง
5: คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเราให้น้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังระเทศประพิษได้ตลอดเวลาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู
6: ่ไปเรียบร้อยแล้วครับ

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหรา
1: ก่อผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก่อนเลยครับ

0: และที่สำคัญคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงคำรามของเสือโคร่งแทรกอยู่ตลอดเพลงนะ
1: ใช่ครับผม
0: นะมิวสิกวิดีโอถ่ายทำในรูปแบบสารคดีที่สะท้อนแง่มุมชีวิตของลูกเสือโคร่งเบงกอลตัวน้อยกับแม
1: ่
0: ถ่ายทอด
1: ครับมันตรงกับ International Tiger Day ซึ่งถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยเราก็อาจจะเรียกว่าวันอนุรักษ์เสือโลกนะ
0: คร
1: ับผมเป็นวันระลึกประจำปีที่สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับสากลนะครับการกำหนดวันดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ครับไม่ได้มาจากสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่งในนานาประเทศทั่วโลก
0: ครับ
1: ผม
0: ผู้ริเริ่มเกี่ยวกับวันดังกล่าวคือประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะครับนะก็คือท่านนายวลาดิเมียร์ปูติน
1: ใช่ครับ
0: นะซึ่งมีประชากรเหลือเพียงหลักร้อยตัวทั่วโลก
1: ครับ
0: ปูตินได้ลงนามในกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและโทษจำคุกที่ยาวนานสำหรับการล่าการค้าการขนส่งหรือการปูตินยังดำริก่อตั้งศูนย์วิจัยเสือโคร่งอมูรขึ้น
1: ครับ
0: ภายใต้การดูแลของสมาคมภูมิศาสตร์รัสเซีย
1: เพราะฉะนั้นมันจะมีเสือบางตัวเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันก็มีหลายชื่ออย่างที่เราว่าเนี่ยคืออามูร์ไทเกอร์เนี่ยจริงๆก็คือไซบีเรียนไทเกอร์คนไทยน่าจะรู้จักไซบีเรียมากกว่านะครับทีนี้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งทุกสายพันธุ์เนี่ยคือนับว่ากำลังประสบปัญหาวิกฤตต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งเลยเขาก็ว่ากันว่าเสือโคร่งเนี่ยมันขยายพันธุ์ชาเอเชียใต้นะทั้งในอินเดียเนปาลบังกลาเทศแล้วก็ภูฏานนะครับไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเลยนะครับสำหรับท่านที่เคยอ่านหนังสือหรือว่ารับชมภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book นะหรือว่าภาษาไทยเราเนี่ยก็ชอบเรียกว่าเมาครีลูกหมาป่าใช่ไหมฮะคงจะจดจำได
0: ้นั่นก็คือประมาณ 12,000 ถึง 16,500 ปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: เสือโคร่งเบงกอลมีขนาดพอๆกับเสือโคร่งไซบีเรียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนหนากว่าและอาศัยอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
1: ครับ
0: และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ถือว่าเสือโคร่งเบงกอลเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากนะ
1: ครับ
0: รองจากเสือโคร่งไซบีเรีย
1: ครับยาวถึงประมาณ 3.2 เมตรเลยนะครับหรือว่าบางคนถ้าถนัดเรียกเป็นฟุตก็มีนะก็เป็น 10.5 ฟุตนะรวมหางยาว1เมตรนะ
0: ย่อยที่มีขนสีขาวนะซึ่งจะเรียกกันว่าไวท์ไทเกอร
1: ์
0: อันนี้จะหายาก
1: หายากหายาก
0: ครับผมเสือโคร่งเบงกอลมักจะออกล่าโดยลำพังมักจะล่าสัตว์กี่เป็นหลักนะ
1: ครับผม
0: รวมถึงกวางและละมั่งกระทิงและหมู
1: ว่าหลังจากการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์เสือจะเป็นรูปธรรมนะครับรัฐบาลอินเดียก็พบว่าเสือโคร่งเบงกอลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าเอียดเลยนะครับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรเสือในอินเดียเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับปีคริสต์ศักราช2006เนี่ยอยู่ที่ 1,411 ตัวนะครับปี2010อยู่ที่ 1,718 นะครับ 2,967 ตัวปี2022ก็คือ 3,167 ตัว
0: โอดีรายงานในงานที่เมืองไมซอร์เมื่อวันที่9เมษายนปีคริสต์ศักราช2022
1: ครับผม
0: การประกาศนี้เกิดขึ้นพร้อมกับงานรำลึกครบรอบ50ปีของโครงการเสือหรือที่เรียกว่าโปรเจกต์ไทเกอร์นะ
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลย
1: ครับอยู่อาศัยของประชากรเสือเนี่ยนับเป็นร้อยละ75ของโลกเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรครับในปีที่75แห่งการประกาศอิสระเสือในอินเดียเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ 75,000 ตารางกิโลเมตรและในช่วง 10-12 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเสือในประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นร้อยละ75 อันนี้ก็คือเขาเล่นตัวเลข70
0: ดังกล่าวของโมดีเนี่ยตามข้อมูลล่าสุดในปีคริสตศักราช2025เนี่ยคุณนัทมีเขตอนุรักษ์ไดลาม
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ถ้าภาษาไทยเราก็อาจจะอ่านเป็นอะไรครับนาคระชุนสาครศรีสายลำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในมลรัฐอันธรประเทศครอบคลุมพื้นที่ถึง 3,296.31 ตารางกันก็ดูเล็กน้อยนะแต่492นี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะ
1: ไม่ใช่น้อย
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เขตอนุรักษ์ที่มีประชากรเสือมากที่สุดเนี่ยอันเนี้ยคงหนีไม่พ้นก็คืออุทยานแห่งชาติจิมคอร์เบต
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้หลายคนที่เป

0: งานเขียนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ในมลรัฐอุตราขัน
1: ครับผม
0: นะซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าอุตรประเทศ
1: ครับ
0: นะมีประชากรเสือ231ตัวในขณะมีเลยคุณอัด
1: ครับผมซึ่งโอเคเขาตั้งมาเป็นเขตอนุรักษ์แต่ในที่สุดแล้วบางทีเสือที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีน้อยมากจนกระทั่งมันตายหมดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์เองอ่ะก็เข้าไปล่าเสือจำนวนมากนะครับก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเองอ่ะแล้วก็ไปตายเองเนี่ยนะทั้งนี้เพราะว่ากีฬาล่าสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นการละเล่นของชนชั้นสูงนะครับในยุคอาณานิคมอังกฤษ
0: ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ในสหราชอาณาจักรทุกวันนี้นะ
1: ก็ทุ่งหญ้าประเภทที่เป็นทุ่งหญ้าสูงและเตี้ยด้วยนะครับสำหรับเสือโคร่งเบงกอลเนี่ยมันก็ตกเป็นเป้าการล่าอย่างดีนะเพราะว่ามันเป็นเสือที่ดุร้ายนะเพราะนั้นการล่ามันเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะทำให้โอ้โหคนนี้จะแบบสรรเสริญเยินยอกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยอะไรครับหนังและกะโหลกของมันก็สวยงามด้วยใช่ไหมฮะนักนิยมไพรเลยก
0: ็นี่แต่ในยุคปัจจุบันที่การล่าเสือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ประชาชนและประชาชนเนี่ยก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการล่าเสือกันแล้วนะคุณอา
1: ครับผม
0: ก็ยังไม่วายเกิดกรณีเสือโคร่งเบงกอลโจมตีมนุษย์ก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าซุนดาร์บันส
1: ์ครับผม
0: ป่าชายเลนในมลรัฐแบงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสวมหน้ากากไว้ทางท้ายทอยเพื่อลวงให้เสือเข้าใจว่ามันถูกจับตามองอยู
1: ่ครับผม
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: จะได้ไม่ย่องเข้ามาโจมตี
1: ซะทีเดียวนะเพราะที่จริงก็มนุษย์เองเนี่ยแหละนะก็ทำเสือโคร่งไว้อย่างเจ็บแสบเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยกีฬาล่าเสือเนี่ยที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เดียจึงเริ่มตระหนักว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะปกป้องไอ้เสือโคร่งเบงกอลเนี่ย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุนี้โครงการเสือนะหรือโปรเจกต์ไทเกอร์เนี่ยคุณนัทจึงถือกำเนิดขึ้นในปีคริสตศักราช1973
1: ครับผม
0: ตาม
1: อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในถิ่นที่อยู่ของพวกมัน
0: ครับ
1: อ้าวบางคนก็อาจจะถามว่าก็เมื่อกี้ก็บอกว่าเสือดุทำร้ายมันเป็นระบบนิเวศใช่ไหมฮะถ้ามันหายไปเนี่ยความสมดุลระบบนิเวศมันก็หายไปหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับ
0: เช่นการล่าสัตว
1: ์
0: การสูญเสียถิ่นที่อยู
1: ่
0: และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
1: ครับ
0: เขตอนุรักษ์เหล่านี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรักษาระบบนิเวศของถิ่นที่อยู่ของเสือ และส่งเสริมการศึกษาและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรครับนะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบุกรุกของมนุษย์ต่อสัตว์ป่า
1: ครับ
0: รวมไปถึงจุดมุ่งหมาย
1: ในอินเดียนี่แหละนะฮะเพราะงั้นไอ้เขตอนุรักษ์พันธุ์เสือพวกนี้เนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยอะไรครับเป็นพื้นที่แกนกลางนะครับที่ได้รับกันชนนะครับซึ่งกันชนก็คือบัฟเฟอร์นะครับเป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มันไม่ใช่ป่าเนี่ยผสมกันนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการพัฒนาเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ในเขตกระเบนต่อต้านการลักลอบล่านะครับใช้กล้องดักถ่ายที่เขาเรียกว่า camera trap เนี่ยแล้วก็มีฐานข้อมูล DNA สำหรับติดตามประชากรเสือด้วย
0: เราใช้กันทางตำราวิทยาศาสตร์ก็คือ co-predators นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็สัตว์เหยื่อพวกนี้ก็จะเป็น prey animal
1: ใช่ครับ
0: สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่ออะไรครับโดยรวมก็เพื่อให้มันเกิดมีความยั่งยืนแบบองค์รวมขึ้นมา
1: ใช่ครับผมมันต้องสมดุลกันนะฮะจะต้องไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปนะครับเพราะงั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้กล่าวถึงพื้นที่ที่เรียกว่าสุนทรพลแล้วนะครับหรือว่าที่เขาออกเสียงกันทางนั้นก็คือซุนดาร์บันส์ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเสือโคร่งเบงกอลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเล่าถึงพื้นที่นี้โดยสังเขปในฐานะสวยงามและมันก็จะไปพ้องกับชื่อพื้นเมืองของไม้กงกลางไอ้ตึงที่มันอยู่ตรงป่าชายเลนในภาษาพื้นเมืองเขานะครับอันหนึ่งก็คือคำว่าหรือพนาใช่ไหมนั่นแหละครับซุนดาร์บันก็คือป่างาม
0: ป่าที่สวยงาม
1: ใช่
0: นะครับนะเอาละครับซุนดาร์บันเนี่ยนะเป็นป่าดิบนะ
1: ครับ
0: ปตะวันตก
1: ครับผม
0: ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและทางใต้ของบังคลาเทศ
1: ครับผม
0: นะ

0: ป่าชายเลนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รวมทั้งพื้นที่บนบกและในน้ำเนี่ยมีประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร
1: ใช่ใหญ่มากนะคร
0: ับ โดยประมาณ3ใน5ส่วนเนี่ยอยู่ในบังคลาเทศ
1: ซึ่งก็แน่นอนมันก็จะต้องเป็นโครงการร่วมระหว่าง2ประเทศระหว่างป่าหลากหลายชนิดนะครับรวมถึงเสือโคร่งเบงกอลแล้วก็มีจระเข้น้ำเค็มนะมีโลมาอิราวดีแม่น้ำคงโลมาแม่น้ำคงคามีกวางลายมีนกอีกหลายร้อยชนิดเลยความพยายามในการอนุรักษ์พื้นที่นี้เนี่ยรวมถึงการจัดตั้งในปี1984
0: คุณนัท
1: ครับ
0: เสือโคร่งเบงกอลที่อาศัยอยู่ในซุนเดอร์บันเนี่ยปรับตัวให้
1: ไปได้ด้วยดีแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะฮะว่าพื้นที่เนี้ยมันอาจจะกำลังเข้าใกล้ขีดความสามารถในการรองรับหรือเปล่าเพราะถ้ามันมีเสือมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดการแย่งอาณาเขตและก็ความขัดแย้งมากขึ้นใช่ไหมครับก็เลยต้องอะไรบริหารพื้นที่เนี้ยอย่างระมัดระวังนิดนึง
0: ครับ
1: ครับ
0: หลายคนคิดว่าอนุรักษ์สัตว์เนี่ยคือทำให้มีจำนวนมากที่สุดนัดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยนะหรือเรียกว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยนะเขากับมองอะไรที่ลึกซึ้งมากนะ
1: ค
0: ือพูดง่ายๆว่าต้องคอยในฐานะเมืองหลวงแห่งเสือของโลกนะครับ น่าเสียดายจริงๆมีอะไรได้พูดคุยกันอีกเยอะกว่านี้นะแต่

0: วิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยว
1: ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการ
2: ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสา
5: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
6: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคี
1: สาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100
7: สวัสดีค่ะต้อนรับ
8: มันก็บอกป้องกันตนเอง
9: ค่ะ
8: แต่จริงๆแล้วมันก็มีฐานะเหมือนอย่างสามเหล่าทัพท
9: ั้
8: งทัพบกทัพอากาศทัพเรือใช่ไหมฮะถ้ากองกำลังป้องกันตัวเองทางบก ก็เรียกอาร์ม
9: ี่
8: ชาติเฟิร์นฟอร์สบัตรทางการทหารนอกประเทศใช่ไหมตอนนี้ก็ตีความว่าสามารถไปร่วมได้ถ้าหากม
9: ีรักษาสันติภาพและ
8: หลักฐานว่าจะทบตัวกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงกองทัพเรือเนี่ยไปขวาดทุนระเบ
9: ิ
8: ด
9: ทุนระเบิด
8: ที่ญี่ปุ่นบอกไปไม่ได้ก็อยู่เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญว
9: ่
8: าไปใหม่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับนายกท่านที่ถูกสังหารไปอาเบะเนี่ยเป
9: ็
8: นคนสั่งให้สำนักกฤษฎีกาของญี่ปุ่นน่ะตีความว่าไอ้กองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยห้ามไปป้องกันประเทศร่วมกับ
9: คนภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่น
8: ด้วยใช่ไหม
9: ฮะ
8: เพราะฉะนั้นตีความใหม่เนี่ยญี่ปุ่นก็อาจจะใช้กำลังไปช่วยไต้หวันปกป้องได้อย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้กลับมาบทบาทที่ช่วยเหลือเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือไงถ้าให้เอกชนหรือไม่ใช่หน่วยงานอะไรบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ

0: จารย์ปณิพูดนั่นแหละเป็นหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของญี่ปุ่นเลยของ Self Defense Force เพราะฉะนั้นก็ที่อย่างที
1: ่ในการจัดการที่เขาเรียกว่าหน่วยงานเป็น Disaster Management จะคล้ายๆกับของอเมริกาเขามีฟีมาอาจารย์นะคะซึ่งเนี่ยปรับที่สำคัญภายในปีนี้เลยเนี่ยคือปรับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เริ่มปีนี้ก็คือก็จะกลายเป็นว่าไอ้ New Disaster Management อะไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากญี่ปุ่นมีภัยพิบัติค่อนข้างเยอะเนี่ยถือว่าเป็นภาคธรรมเนี่ยในหน่วยงานใหม่อันนี้ซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นเนี่ยนะคะ

ทีมชาติไทยแล้วกันนะไปร่วมแชร์เรื่องนี้นะครับพร้อมกับท่านวิทยากรรับเชิญนะครับจากองค์กรชั้นนำของประเทศนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เครดิตเพราะว่าทุกท่านแทบจะไปด้วยบัดเจ็ตแล้วก็การสอบสวนที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็เขาก็เลยเข้าอกเข้าใจกระบวนการในเรื่องของ regulatory ที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะช่วยเราคิดได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าในเชิงของการเทรดดิ้งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับอีกองค์กรนึงครับนะก็คือต้องขอบคุณทางบริษัทปตท.สผ.นะสำรวจและผลิตนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณพีรพัฒน์นะครับกฤตานุสรนะท่านเป็นผู้จัดการอาวุโสนะฝ่ายประเทศให้กับธุรกิจที่สามารถทำเรื่องนี้ได้นะก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทางทีมชาติไทยมีเป็นต้นนะครับอีกองค์กรนึงครับนะก็ได้รับเกียรตินะฮะจากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับท่านดร.วิชัยณรงค์วณิชนะท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่นะแล้วก็ท่านเชี่ยวชาญงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ financing นะพวกคาร์บอนโปรเจกต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ท่านเดินทางไปด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ไปแชร์ริ่งเคสในโปรเจกต์นะครับเพื่อมาขายนะแล้วก็ดร.โอพูดให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยว่าถ้าพ.ร.บ.เกิดขึ้นนะธนาคารกสิกรไทยนะครับส่วนท่านสุดท้ายครับนะก็เราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณบุญรอดเยาวพฤกษ์นะครับท่านเป็นกรรมการบริษัท The Creative จำกัดนะของประเทศไทยนะฮะก็คุณบุญรอดไปแชร์ประสบการณ์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะเกือบ20ปีทีเดียวคุณบุญรอดก็เป็นรุ่นน้องผมนะดร.โอที่คณะวิศวะจุฬานะที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับก็เราไปซื้อขายภายในประเทศเนี่ยแต่เรามีคาร์บอนเครดิตที่ซื้อขายระหว่างประเทศนะในน้องกอมแก่มนะฮะที่ไปร่วมกันนะฮะก็คุณชัญญนุชนะสนุกสนานมากครับนะครับเอาละเรามาคุยกันต่อครับก็ผ่านการกระบวนการให้เครดิตนะต้องพยายามเล่าทุกท่านฟังว่าองค์ประกอบที่เราไปแชร์มาเนี่ยนะเราไปแชร์กับเขามาเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่คือองค์คาพยพที่เกิดขึ้นนะแล้วก็พอไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันเนี่ยทุกภาคส่วนมองพร้อมกันนะครับว่าเดี๋ยวพอทำเป็นหนึ่งในธุรกิจได้ไหมนะครับถ้าทำแล้วต้องคิดอย่างไรบ้างให้เครดิตของเรามันมีคุณภาพนะครับเอาละทุกท่านครับวันนี้เนี่ยนะพาร์ทแรกพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเกียรติดร.โอเล่าให้ฟังแล้วอันเกือบ30ท่านนะครับมาจากแทบทุกประเทศในอาเซียนนะครับเขาก็ appreciate นะครับทีมชาติไทยของเรามากๆนะฮะเรามาสู่พาร์ทสองกันครับซึ่งจะเป็นพาร์ทที่ดร.โอขออนุญาตนะฮะTikTok นะก็แน่นอนครับจะขายของเนาะราคาอะไรถูกไหมครับคุณขายอะไรนะเพราะถ้าเราขายของถูกนะฮะขายของที่มันคอมโมดิตี้อ่ะมันก็ไม่มีทางได้คุณขายอะไรของที่คุณขายนั้นมันนะมันอยู่ในตลาดแบบไหนเนาะเราบอกว่าเอาละฉันขายอะไรก็เนี่ยฉันขายสิ่งนี้แหละนะครับแต่อันที่สองก็คือเราต้องบอกว่าแล้วเราสิ่งที่เราขายเนี่ยมันมีคุณภาพในเบอร์ไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สามครับที่มันสะท้อนราคาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือแล้วใครและใครเป็นผู้ขายแล้วเราเอาเรื่องคาร์บอนเครดิตมาจับอันนี้น่าสนใจครับนะเรามาดูกันนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราอยากได้ราคาของคาร์บอนเครดิตที่สูงนะครับที่สูงนะดร.โอคิดว่า3อย่างนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราเริ่มต้นจากการที่เราบอกว่าใครก่อนนะครับใครเป็นคนขายแน่นอนครับ

ครับการที่บริษัทหรือธุรกิจของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านและเราหรือบริษัทของเรานั้นนะครับได้รับการยอมรับจาก ISO นะครับในระดับสากลแล้วใช่หรือไม่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นใครๆก็เป็นผู้ขายได้สิถูกไหมมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ผ่านระบบระเบียบมาตรฐานสากลนะครับฟังชัดเจนนะถูกต้องนะซึ่งปัจจุบันนี้การที่จะทำให้ท่านเป็นใครคนนั้นที่ได้รับการยอมรับนะครับก็มีองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับก็มีกลไกสนับสนุนส่งเสริมเยอะมากๆนะครับนะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อันนี้คือมุมที่หนึ่งครับเวลาเราพูดถึงที่มานะครับของคาร์บอนเครดิตนะก็ต้องบอกว่าคาร์บอนเครดิตเหมือนกันแต่มันมีที่มาไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าคาร์บอนเครดิต1ตันนั้นท่านมองแค่ขายคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวไม่ได้นะท่านต้องมองว่าไอของที่เราขายเนี่ยคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยนะมันมีซอสมาจากไหนมาจากอะไรนะครับถามว่าตรงนี้ทำไมมันถึงสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะขายของแพงอะเราก็ต้องรู้ว่า ingredients องค์ประกอบเนาะเอาของนี้มาจากนี่อะไรที่ขายนั้นมองแค่คาร์บอนเครดิตอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมองไปให้ลึกกว่านั้นนะว่าเอ้ยนะเรามีเวลานะก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าประเภทของคาร์บอนเครดิตนะประเภทของโครงการคาร์บอนเครดิตที่ท่านคิดว่าอยากจะได้มาซึ่ง1ตันนั้นน่ะนะครับปัจจุบันนี้ในทางของอบก.นะครับองค์การจะรู้สึกเอ๊ะไอ้ business as usual ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเติมลงทุนตรงนั้นตรงนี้ไปนิดนึงเนี่ยนะเอ๊ะเราสามารถได้คาร์บอนเครดิตมาเป็นสินค้าที่พร้อมขายได้นี่นะถูกไหมครับดังนั้นมุม what ตัวเนี้ยต้องและมันเป็นคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลถามว่า ทำไมดร.โอถึงพูดคำว่าระดับสากลนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเราปัจจุบันเนี่ยครับเราเป็นหนึ่งในประเทศเดียวนะหรือแทบประเทศแรกๆในอาเซียนนะฮะที่เรามีระบบคุณภาพนะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตพวกนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับตัวทีเวอร์ตัวนี้นะฮะมันเป็นมาตรฐานที่ทีก็ไทยแลนด์นะให้บอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าถ้าคาร์บอนเครดิตนะครับจากผู้ขายจากใครสายการบินต่างๆสามารถมาซื้อนะครับคาร์บอนเครดิตตัวนี้เพื่อไปออฟเซ็ตเพื่อไปลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของสายการบินได้รับการยอมรับคุณภาพในที่นี้มันสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยท่านก็อาจจะต้องทำความรู้จักรู้เนาะว่าสายการบินส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจที่เงินถุงเงินถังนะฮะดังนั้นราคา pricing ในปัจจุบันเนี่ยคาร์บอนเครดิตต่อตันเนี่ยจากที่เคยเป็นหลักหน่วยเหรียญแล้วกัน 70-80 เนี่ยแต่ถ้าเป็น pricing ที่เชื่อมโยงกับ ICAO นะครับที่เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานคอร์เซียเนี่ยนะฮะไปเลยครับว่ามันคือคำว่า supply นะก็คือท่านเองท่านเป็นคนผลิตคาร์บอนเครดิตใช่ไหมท่านเป็น supply คาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นนะครับนะพอ supply ฝั่งซ้ายมือทุกท่านท่านก็ต้องถามหานะฮะ demand เหมือนกันแล้วจะขายใครนะครับเขาคนนั้นคือใครดร.เล่าเรื่องคอร์เซียนะ ICAO เอ้ยสายการบินได้ไหมหรือแม้กระทั่งเรารู้แน่ๆมันมีบริษัทเนี้ยนะครับเขาปล่อยอยู่แสนหนึ่งเหมือนย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนะเรารู้ว่าเขาทำ CSR แบบนี้มาตลอดเนี่ยเราไปชวนเขาไหมบอกว่าอย่าไปทำ CSR เหมือนเดิมเลยมาทำ CSR ในการซื้อสิ่งนี้ไปแล้วไปลดคาร์บอนไหมนะครับเป็นภาพบังคับมากขึ้นฝั่ง

0: ผู้ซื้อหรือฝั่ง demand side จะเข้มข้นขึ้นนะครับอย่างจริงจังนะก็นะครับ training program เนี่ยนะเราบอกว่า financing เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอยากทำธุรกิจนี้เราคงไม่มีเงินถุงเงินถังบางครั้งบางคราวเราก็ขาดเงินนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่ที่เราพูดถึงว่าคุณภาพนะว่าท่านคือใครท่านขายอะไรนะครับแล้วก็คุณภาพที่ท่านขายไม่ได้รับการยอมรับระดับไหนท่านถ้าท่านมี2สิ่งนี้นะฮะนะ 3-4 สิ่งนี้ที่ที่เราพูดมาเนี่ยเรามั่นใจฮะว่าแบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยเวลาเดียวกันนะก็มีผู้ซื้ออ่ะท่านพอมีจะมีตัวอย่างตลงตลาดที่เขาพร้อมจะซื้ออยู่นะแบงก์ก็ต้องป้องกันความเสี่ยงนะซึ่งวันนั้นดร.วิชัยว่าทำไปแล้วสิ่งที่ท่านทำนั้นมีรีเทิร์นก็ต้องมีทั้งริสก์แล้วก็มีรีเทิร์นแต่อีกมุมนึงครับ เพื่อทำให้ระบบอีโคซิสเต็มตัวนี้มันเกิดขึ้นนะและเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นก็คือมุมด้านบนครับนะมุมด้านบนในที่นี้คือเพราะว่าท่านมีผู้ขายมีผู้ซื้อแบงก์ก็ให้เงินนะแต่จะทำอย่างไรให้ระบบนี้มันมีความน่าเชื่อถือมันมีความน่าได้นะครับการเทรดดิ้งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีระบบระเบียบมาตรฐานที่ไม่นะครับก็เป็นประสบการณ์นะที่นะเดินทางไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับก็มาส่งต่อทุกท่านนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับพยายามจะเซตติ้งนะครับตัวมาสเตอร์คลาสอะไรบางอย่างพวกนี้นะครับที่คณะวิศวะจุฬานะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก
1: ็ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนามัยบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าจุฬาเรดิโอพลัส
2: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและยิ่งเห็นพลังของชีวิต
3: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราสบายสบายแบบนี้นะคะพลอยกับพี่นัทก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยนะคะในทุกเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นัท
4: ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์นะคะน้องพลอยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสนุกนะ
3: แบบจริงๆจังๆอย่างนี้สักทีเลยเรียกว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เราได้อาจารย์กิฟต์นะคะมาเป็นผู้ที่แนะนำอาจารย์กิฟต์สักนิดหนึ่ง
4: เพราะว่าอาจารย์กิฟต์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจารย์ศิรินทราฤทธิเดชนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์และก็อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ค่ะซึ่งเรียกว่าถ้าเกิดจะพูดถึงอุ๊ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาพิมพ์มาเราก็ไม่เข้าใจเราเขียนไปเราพิมพ์ไปเขาก็ไม่เข้าใจเราที่มาที่ไปมันยังไงเราคุยกันค้างไว้อยู่เดี๋ยวให้อาจารย์กิฟต์แชร์

0: สักนิดหนึ่งว่าอุปสรรคในเรื่องของความยากในการอ่านการเขียนของคนหูหนวกเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ค่ะก็ตังของคำว่าพ่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบิดาพูดไปเถอะแต่ภาษามือจะจบที่คำว่าพ่ออยู่ดีนะคะคือหมายความว่าเราก็ interpret เป็นพ่อนั่นแหละให้กับเขาในบิดามารดาหรือคำว่าภูมิลำเนาคิดว่าจะได้คำว่าอะไรคำตอบจะไม่ตรงเลยดังนั้นเนี่ยอุปสรรคในการเข้าหรือว่าคำที่เอามาติดกันสมมติเราพูดคำว่าม้าโอเคจบนั่นคือ horse นั่นก็คือจบอ่ะแล้วพอสักพักรับเขามาเพราะเขาถูกแท็กติดกับคำแรกที่รู้ไปแล้วม้าก็คือม้าสิจะเป็นอย่างอื่นไปได้เช่นไร
0: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าภาษาก็มีเรียกได้ตั้งหลายอย่างนะอย่างม้าเมื่อกี้เราจะเป็นอาชามโนไมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราโหสารพัดจะคิดคำขึ้นมาเอาไปผสมเอาไปยืมหยิบยืมวัฒนธรรมนบาลีคอมเมนต์อะไรเราก็เอามารวมสร้างเป็นคำปะของภาษาเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆถ้าจันกิฟไม่ได้แบ่งปันมาถึงในมุมมองตรงนี้เราอาจจะนึกไม่ถึง
2: ก็อะไรเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าคิดไปเองว่าอ่านได้อ่านได้แล้วก็ต้องเขียนได้ด้วยจริงๆคือไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างต้องเรียน
0: ต้องฝึก
1: เปรียบเทียบกับเราที่นั้นหูหนวกก็เป็นเจ้าของภาษามือเองเช่นกันเขาก็จะรับรู้ในแบบของเขาซึ่งเราก็จะมีการรับรู้คนละแบบกันคนละชแนลกันละกันเพราะว่าเราเป็นแบบหูดีของเขาเป็นแบบหูหนวก
0: มันเป็นเรื่องการที่จะต้องเปิดใจทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะอย่างฝั่งอาจารย์กิฟเองก็ต้องเรียนรู้ภาษามือเรียนรู
1: ้ว่าก็ไม่ได้ช็อกนานเพราะพยายามจะเข้าใจด้วยการเรียนรู้ภาษามือแต่กิฟก็โชคดีหน่อยที่เพื่อนร่วมงานนะคะก็เป็นคนหูหนวกงั้นเลยก็สามารถสอนภาษามือได้กิฟก็ลงทุนนะคะไปคลุกคลีคือไปอยู่ด้วยไปเที่ยวด้วยลองติดตามไปหน่อย
0: นั่นน่ะสิอยากรู้เลย
1: อ่ะเฉลยดีค่ะคุณตอบเองเลยว่าก็คือสิ่งที่เขาต้องพกไปคือบัตรคำหรือว่าอย่างตัวคุณพี่ที่เราไปลองไปเดินทางติดตามกับเขาดูเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีรถอาหาร
2: ต่อที่ไหนอะไรยังไงนะคะในช่วงท้ายของรายการเราเลยค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเกิดแบบมีลูกหลานหูหนวกขึ้นมาจะต้องทำยังไง
2: ค่ะ
1: ก็น่าจะต้องติดต่อเข้ามาที่ทางของสมาคมหรือทางพก.ก็ได้นะคะที่จะขึ้นทะเบียนเนาะเมื่อฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังหลงเหลือกันได้ยินอยู่หรือแม้กระทั่งในกรณีของการฝึกพูดฝึกฟัง

0: วนมาคู
1: ่อ๋อ
0: ก็ประมาณว่าหลอกคนนึงว่าอีกคนนึงเขาโอเคแล้วหลอกอีกคนว่าอีกคนเขาโอเคแล้วแล้วก็ชวนมาคู่เขาก็เลยมาด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าก็คุยก็สนุกแล้วก็
1: เก่าได้เหนียวแน่นเราจะรวมตัวรุ่นพี่ได้เนี่ยเรียกว่าเหนียวแน่นมากกว่าหลายคณะนะคะออกไปแล้วมันทำงานที่มีความหมายเนาะไม่ว่าจะเป็นสายเทคนิคสายบริหารหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วพอมาเล่าฟังเรื่องของกันเองแล้วเราก็ยังประทับใจกันเองนะจริงๆไปหานะองค์กรใหญ่แบบ CP นี่สตาฟเท่าไหร่นะคะทุก BU รวมกันเนี่ยหลายแสนเนี่ย
0: BU พี่ก็ไม่รู้ไปคอนทริบิวอะไรได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นการเชื่อมโยงจริงๆอ่ะใจอยากดึงนิสิตเก่ากลับมาช่วยนิสิตปัจจุบันเนี้ยมากกว่า
1: ให้มากขึ้นเนาะ
0: แล้วก็นิสิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ก็ถ้ามีโอกาสพี่ก็อยากทำงานกับเด็กเราจะได้พี่บางคนเขายังถามเลยว่าไอ้แฟบเธอไปหาพวกทีมน้องๆเด็กๆเนี้ยมาจากไหนก็บอกว่าคือเราก็มีเพื่อนหลายรุ่น
1: อ่
0: ะก็มีเด็กๆก็ชอบทำงานกับเด็กแต่มันก็เอามาช่วยให้ความเห็นต้องบอกงั้นดีกว่าให้ความเห็นบางเรื่อง
1: นะ
0: ส่วนเรื่องของเด็กเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยพี่ก็เป็นไปถึงเรื่องถัดไปนะก็คือ
1: ของรุ่นแก้วเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายหรือรองสุดท้ายที่ยังเรียนเจาะบัตรยุคนั้นพี่เรียนใช่ไหมแก้วก็เรียนแต่เข้าใจว่ารุ่นน้องต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เรียนกันแล้วเพราะว่าออฟเซอรีดนะคะพวกเทคโนโลยีตรงนี้ถึงแม้ว่าเอ้ยมันโบราณก็จริงแต่มันความจริงมันก็สนุกที่จะเรียนรู้นะว่าสมัยนึงเราต้อง go through ประสบการณ์เหล่านั้นก่อนคุณถึงจะมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ยุคนี้ได้นึกออกมาใช่ไหม
0: แล้วกันเพราะเดี๋ยวเรียกแก้วไปช่วยทำค
1: ่
0: ะ
1: ไปช่วยกันนะคะ
0: ไปช่วยกันไอเดียช่วยทำกัน
1: พวกที่สิ่งเก่าก็ช่วยมาสนับสนุนพวกที่ไปห้างร้านต่างๆเนี่ยค่ะก็ขอให้รู้ว่านี่เป็นช่องทางหนึ่งเลยที่คุณจะได้บุคลากรคุณภาพดีเข้าไปพร้อมกับโน้ตบุ๊กที่สเก็ตรามบ้านช่องชีวิตผู้คนได้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าไอ้ด้านศิลปะเนี่ยมันมายังไงแล้วมันเข้ามาเสริมการทำงานของพี่แฟบไหม
0: ก็พี่ก็เป็นคนถ้าถามว่าแบบว่ามี
1: ริดเดิล
0: น
1: ี่
0: นะใช่ริดเดิลแล้วก็เป็นคนชอบขีดเขียนมือก็จะอยู่ไม่สุขเวลาประชุมนานๆเนี่ยก็จะมีดูโดมาเต็มแผ่นเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นชอบลายเส้นชอบลายเส้นชอบสะสมปากกาเหมือนไหม
1: เพื่อนที่ชอบวาดรูปนะคะความสนใจลายเส้นเนี่ยการ์ตูนนี่มันเป็นนะมันก็เป็นต้นแบบวันหนึ่ง
0: หนังสืออะไรเราเนี่ยบางคนเขาก็จะจดแบบเรียบร้อยพี่ก็จดเลคเชอร์แต่ว่าพี่คิดว่าพี่เป็นคนที่หรือที่หนามากมีประมาณน่าจะ 1,300 กว่าหน้าหรือไงเนี่ยนะคะไอ้ฉบับพิมพ์เนี่ยคือความหนากับความกว้างของหนังสืออ่ะเกือบเท่ากัน
1: คือแก้ว
0: ได้ประมาณสัก100-200หน้าก็เลิก100-200หน้าก็เลิกแล้วก็ไปเจอเอาคล้ายๆมันเป็นเว็บไซต์อันนึงหรือมันเป็นคอมมูนิตี้พวกบุ๊คคลับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนอ่านวันละบท
1: อัน
0: คือ One Piece เนี่ยบทหนึ่งสั้นๆใช่บทหนึ่งเขาจะสั้นๆเขาก็มีประมาณ360บทก็ถ้าอ่านวันละบทเนี่ยจบได้ในปีหนึ่งพอดี
1: เขาฟังดูเป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็เป็นไปต้องสกิปไปแล้วก็ต้องอ่านสะสมอะใช่ไหมก็2-3 วันแต่ว่าถือว่า manageable ใช่ไหมแล้วมันก็มีกฎอะมันไม่ได้อะมันอยากรู้เรื่องต
1: ่ออยากรู้ต
0: ่อใช่ก็เลยวันละหลายบทตอนนี้พี่อ่านจบไปแล้วก็แทนที่จะจบภายใน1ปีอ่ะก็จบภายในตอนนั้นน่าจะสัก5เดือนมั้งก็อ่านเนี้ยนะประมาณนี
1: ้
0: ก็แต่อันนี้เป็นอันที่ชวน
1: เริ่มพร้อมกันนี้หรอคะใช่ไหมถ้าเป็นคลับเนี้ย
0: ใช่
1: ก็เริ่มอ่านพร้อมๆกัน
0: ปีใหม่อ่ะเริ่มนี้แต่ว่าไอ้เรื่อง One Piece เนี่ยปรากฏว่าเขามีไอ้โคฮอร์ต

0: ที่ว่าอ่าน chapter a day เนี่ยเขาทำมาแล้วหนึ่งแล้วอ่านซ้ำอีกไอ้หนังสือ1,300กว่าหน้าแล้วอ่านซ้ำสองรอบเนี่ยมันก็คงก็พี่ก็ยังนึกอยู่ไม่รู้พี่จะอ่านหรือเปล่าหรือพี่จะไปเลือกเล่มคือเราอยากรู้เรื่องเราสนุกกับมันนะทำให้พี่ไปรู้เรื่องไอ้นโปเลียนนโปเลนดิง
1: อ๋
0: น
1: อ
0: ั่นก็มีเป็นแปลเป็นไทยนะ11 เล่ม
1: อืม
0: ก็อ่านอยู่สู้ไปเรื่อย
1: สุดยอดสุดยอดยังมีแรงบันดาลใจที่จะอ่านแต่ว่าตอนทำงานก็ไม่ได้อ่านเยอะขนาดนี้ไหมคะแบบคืออ่านมันไม่
0: วันน่าจะสักประมาณ45 เล่ม
1: โออ
0: ะไร
1: ้
0: อย่างเงี้ย
1: 45
0: แต
1: เล
0: ่
1: ่
0: ว่
1: ม
0: าพี่เล่มก
1: เก
0: ็
1: เกือบอาทิตย์ละเล่มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่เกือบใช่ปีไม่ก็เป็น KPI นิดหน่อยเหมือนกันพอดีไม่รู้ทำงานในภาคเอกชนมาเยอะหรือเปล่านะเพราะทุกอย่างมันก็มีให้แค่ตั้งเป้าแต่มันอาจจะไม่ใช่เป้
1: ป
0: า
1: ฏิ
0: แบ
1: บับ ติ
0: ซี
1: จริ
0: เ
1: ง
0: รียสอะไรขนาดนั้น
1: เอ
0: แต่
1: อเอ
0: ทุ
1: อ
0: กครั้งพอเวลามันติ๊กเนี่ยมันก็จะมีเซนส์ออฟพี่ก็เคยทำแบบว่าพี่ก็ทำขอบกับตัวเองนะพี่ก็เรียกว่ามันว่า100 วันรัน
1: โอ้
0: 100 วันรันเนี่ยก็ค
1: ค
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: วิ่ง100 วัน
1: แล้ว
0: ก็
1: มาไงบันทึกพี่แฟบนี่ตั้งเป้าแล้วแบบโอ้ทำได้นี่ก็ดีนะคะก็น่าจะแบบเป็นตัวกระตุ้นที่ว่ายังฟิตเนี่ยเพราะว่าหัวสมองเรายังวิ่งอยู่อย่างนี้ไหมคะ
0: ก็เขาบอกว่าคือแต่ก่อนจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอ่อนกว่าวัยแต่มาเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อนที่เป็นหมอเขาก็ถามคุยนู่นคุยนี่เราก็นึกว่าเราป่วยหรืออะไรหรือเปล่านะคุณหมอก็บอกว่าอ๋อแฟบแต่ก่อนเนี่ยคือมันอ่อนกว่าวัยเดี๋ยวเนี้ยวัยมันตามทันเราก็อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าสังขารนี่สิเรื่องจริงค่ะมันก็แบบคือมันจะมีอาการทางกาย
1: เรา
0: ใช่
1: รู้
0: ใช่
1: จัก
0: แต่ว่าแต่ว่าพี่แต่ว่าพระที่เป็นพระอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยใช
1: ค
0: ่ไ
1: ่
0: หม
1: ะ
0: พระต้นเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันท่านก็บอกว่าคือ
1: เป็นส่วนหนึ่งได้แล้วพระต้นนี่ก็เราก็เคยนิมนต์มาสัมภาษณ์
0: เคยนิมนต์มาไหม
1: เค
0: คะ
1: ยค่ะเค
0: อ๋
1: ยมานิมนต์ตอน
0: อ
1: นั้นมาให้พรปีใหม่ด้วยเพราะว่าเป็น
0: อ
1: เอ
0: ๋อ
1: พิโซดตอนปีใหม่พอดี
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อื่นได้ไหมเรายังศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเราเองต่อไปได้เรื่อยๆไหมนั้นจะเราจะไม่มีทางแก่ถ้าใช้ชีวิตอย่างพี่แฟบเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าอ๋อพอหมดแล้วอาเกษียณจากองค์กรใหญ่แล้วเรากลายเป็นคนไม่มีเงินเดือนไม่ใช่นะคะไม่แก่เนาะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าถ้าพี่แฟบไปช่วยงานนิสิตเก่าองค์กรไหนก็ต้องแบบสนุกแน่เพราะว่าเพื่อนพี่แฟบน่าจะแยะอยู่หลายวงการอยู่นั้นเนี่ยนะคะชวนกันเข้ามาได้กับผู้คนนะคะจนมาถึงตรงนี้เราทำงานกับตัวเราเองแล้วเนี่ยสึกอยากพูดถึงช่วงไหนมากที่สุดคะ
0: คือจริงๆเรื่องงานเราก็คุยไปเยอะแล้วนะทำงานนะเจ้านายสอนเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งลูกน้องก็สอนเราลูกค้าอะไรเงี้ยคบลูกแต่เดิมเป็นลูกค้าคบกันจนกลายเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องที่วิศวะเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะความทรงจำที่ตอนที่เราเรียนที่จุฬาเนี่ยเรียนที่วิศวะแล้วอะไรที่เรามันเด่นชัดชัดเจนที่สุดเนี่ยพี่เรียนอะไรมาเนี่ยเอาจริงๆจำไม่ค่อยได้คงเรียนมาพอสมควรนะนะแบบว่าแต่ว่าเพื่อนเอาว่าเขามีเกียรตินิยมนะมันไม่ใช่จบแค่4 ปีแล้วเฉยๆนะเพราะมันมีเกียรตินิยมนะพี่ไม่รู้เลยนะตอนนั้นเขาบอกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปี 3แล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าให้มันมีเกียรตินิยมนะเกียรตินิยมอะความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเกียรตินิยมมันนำ 1ต้องได้3.6หรืออะไร3.6ขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนดูเกรดให้เราเขาบอกว่าอย่างแฟบเนี่ยมีลุ้นนะต้องรู้ว่ามันมีเกียรติ

0: นิยมอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้พี่ก็นึกว่าเรียนไปเรื่อยๆก็จบแต่พอรู้ว่ามีเกียรตินิยมแล้วเพื่อนๆท
1: อ
0: ั้งคนจะไม่ค่อยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเธอจําถูกเหรอไอ้โง่เฮงแบบเธอมันไม่น่าจะเกียรตินิยมอะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่ถึงกับเด็กเรียนไงเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่อุปถัมภ์เราเหมือนกันนะเขาก็เป็นคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนมาความรู้สึกมีเพื่อนผู้อุปถัมภ์อย่างเงี้ยหลายคนในช่วงชีวิตมาเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งที่วิศวะเนี่ยอะไรทั้งหลายใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: รับน้องโซตัสแรงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพอผ่านมา

0: ช่วงเดือนมีนาคมในช่วงต้นของสงครามนะความขัดแย้งมีการถล่มอิหร่านมาแล้วหมื่นกว่าครั้งเนี่ยนะเนี่ยก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากมายมหาศาลยาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนแล้วเนี่ยนะคะแกก็ยังผลิตนะเดินหน้าเร่งผลิตก๊าซเรือนกระจกและความร้อนดูแล้วกันนะว่ามันจะลุกลามไปถึงไหนนะคะคุณผู้ฟังหวังว่าตรงนั้นแหละนะคะอยู่ไปอย่างเนิ่นนานนะคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปนะเนิ่นนานแต่ยังมาฝั่งอาเซียนนะโดยเฉพาะเมืองไทยตอนนี้ภาคหรือไม่นะคะเนี่ยผู้จัดก็เจอมา2ครั้งแล้วนะตามห้างนะมากินข้าวนะคะความมั่นคงนะทหารก็กำลังที่จะคิดการแก้ไขปัญหากันอยู่นะประเทศไทยดูแผนที่แล้วก็เห็นจะมีปัญหารอบด้านนะคะคุณผู้ฟัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปุ๊ปุ๊ปุ๊ลงเนี่ยนะระเบิดกระสุนอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะการที่เนี่ยมันยังแพร่กระจายอยู่ด้วยนะคะด้วยการทำกิจกรรมในเมียนมาแล้วก็มาปนเปื้อนยึดเมืองเมียนมาก็สามารถที่จะเงินเยนนะคะคุณผู้ฟังโจทย์ใหญ่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเงินเยนอ่อนค่าค่ะจะเป็นอย่างไรสักครู่ค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทัน
0: ธนาคารกรุงเทพนะคะเขาว่าเงินเยนครึ่งแรกก็เหมือนเวลาผ่านไปอย่างมันมีความรู้สึกว่ามันปีนี้มันมีความร้ายแรงรุนแรงเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะคะทั้งในและเยอะแยะมากมายจากอุบัติเหตุไฟไหม้อุบัติเหตุยานพาหนะการค่า 5% ก็รู้แล้วว่ามันอ่อนค่านะคะแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆเลยนะคือญี่ปุ่นเลือกใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานแล้วก็มีปัจจัยเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นไปดูผลกระทบที่สำคัญของไทยเงินเยนอ่อนก็ทำให้สินค้าญี่ปุ่นมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกับญี่ปุ่นอย่างเช่นรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรเผชิญแรงกดดันมากเที่ยวทำไงล่ะเงินเยนอ่อนก็ทำให้คนไทยเดินทางไปญี่ปุ่นได้ในต้นทุนที่ถูกลงส่งผลให้ญี่ปุ่นคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายลดลงเอ้าเขาก็มาไทยลดลงเราก็ไปเขามากขึ้นได้ไงเสียเปรียบเสียดุลนี่นะอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการเดินทางมายังประเทศไทยในระยะยาวตามก็หมดเวลาแล้วนะฝากนะคุณผู้ฟังคนไทยทุกท่านขอลากันไปก่อนแล้วรักษาสุขภาพแข็งแรงกันมากๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ลาก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทุย
3: เสียงมดร้องไห้แทบขาดใจทุกเสียงที่เราไม่เปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการ

0: กระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธ
1: ารณะค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์ฝ้ายรัฐศาสตร์ปีที่2ค่ะเช่นทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอ Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยหากเราพูดถึงรายการเกมโชว์ค่ะคุณผู้ฟังคงนึกถึงเสียงหัวเราะความตื่นเต้นช่วงเวลาที่เราได้ลุ้นระทึกและสนุกสนานไปพร้อมกับผู้เข้าร่วมรายการแต่ทุกคนเคยสงสัยกันแบบของรายการรวมถึงการออกแบบเกมและแนวทางให้สนุกสนานน่าติดตาม EP นี้มนุษย์จุฬาจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยทำความรู้จักในเรื่องนี้ค่ะไปกับริเริ่มรายการ Fat Quiz บนช่องทาง TikTok ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอซ
2: ์สวัสดีครับสวัสดีป้ายครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้ของรายการ Fat Quiz ที่เราได้ทำอยู่เนี่ยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรถึงริเริ่มเป็นรายการนี้ค่ะ
2: ได้ครับผมต้องเล่าเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบเกมโชว์มากแล้วเกมโชว์มากตั้งแต่ช่วงสิ่งที่เราดูคือเราดู YouTube แล้วก็ย้อนไปดูแฟนแท้ของ Workpoint สมัยปัญญาสมัยกริดโอ้มันสนุกสนานมากตอนนั้นแล้วก็เก็บสะสมความชอบของเราไปเรื่อยๆปั้นพอร์ตเข้าดีเทลแหละเนาะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็อยากจะมีคอนเทนต์มีอะไรเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจะบอกว่าเราคล้ายๆกับรายการหนึ่งของประเทศอังกฤษชื่อรายการว่า The Chase แล้วก็ Beat the Chasers ซึ่งรูปแบบรายการก็จะคล้ายๆกันก็คือมี2ฝั่งตอบคำถามสลับกันแล้วก็ใครหมดเวลาก่อนแพ้อาจจะมีแตกต่างนิดหน่อยแหละทุกคนสามารถเสิร์ช YouTube ไปดูกันได้นะครับก็เราก็เลยเอามาปรับแล้วก็ลองถ่ายคลิปเล่นเริ่มเป็นกระแสขึ้นมาครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วรายการนี้เราก็เริ่มตั้งแต่ม.6เลยเนาะแล้วก็อาจจะหยุดไปช่วงนึงแล้วก็กลับมาทำจริงจังแล้วก็เป็นรายการที่เริ่มจากความชอบของพี่ไอซ์เองด้วยที่เป็นคนที่ชอบดูรายการเกมโชว์จนได้มาทำเป็นรายการ Fat Quiz ของพี่ไอซ์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับมาก
1: สิ่งที่ทำให้ Fat Quiz ได้รับความสนใจค่ะ
2: พี่ว่านะคนไทยเราเนี่ยอยู่บน TikTok ไปอยู่บน YouTube รายการต่างๆก็โผล่มาคนยังชอบสิ่งนี้อยู่1และก็ถ้าถามว่าทำไมมันถึงเป็นกระแสส่วนตัวหลังจากที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้นก็ค้นพบว่าการที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนดูก็จะพยายามเล่นไปกับเราด้วยอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มันเป็นกระแสขึ้นมาใช่ใช
1: ่ค่ะปฏิสัมพันธ์กับเหมือนได้เข้ามาเล่นเองด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ Fat Quiz เนี่ยได้รับความนิยมขึ้นมากแล้วก็
2: โอ้มันก็ไม่ได้คาดหวังไว้ไกลขนาดนี้หรอกโอเคเราทำคอนเทนต์ลง TikTok มันก็มีหวังลึกๆแหละว่าอุ๊ยเราก็อยากได้ยอดวิวอยากได้ยอดผู้ติดตามเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอยากเล่น Fat Quiz หรือว่ามันจะพาเราไปเจอพี่ๆดารานักแสดงต่างๆเงี้ยเอ้ยเราก็ไม่เคยหวังถึงตรงนี้หรอกใช่ถ่ายเอาตั้งกล้องเซตต่างๆหาที่ถ่ายอ่ะเล่นแล้วอ่านคำถามการเป็นพิธีกรกดเวลาจนไปถึงตัดต่อแล้วก็ลงด้วยอันนี้ก็เราทำเองหมดเลยใช่ซึ่งแอบเหนื่อยเบาๆแต่ก็สนุกดี
1: ก็คือต้องประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนเลยเนาะเริ่มจากการแบบต้องคิดหลังแบบคิดเองขึ้นมาเยอะไหมคะ
2: โอเคครับโอเคคำถาม

0: แทบทั้งหมดละกันประมาณ98%ของ
1: อืม
0: ที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งที่ออกอากาศไปแล้วก็ยังไม่ได้ออกเนาะเราเป็นคนคิดเองหมดเลยพอจะทราบว่า AI มันก็จะคิดได้ไม่เฟี้ยวเท่าไหร่มันก็จะ
1: อืม
0: ประมาณหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ที่เหลืออีก
1: อืม
0: เกือบ90%นั้นมาจากเราหมดเลย
1: อื
0: มีค
1: ม
0: นถามว่าเหรียญ10 บาทเหรียญหนึ่ง
1: อืมแล้วแบบพี่ไอซ์มีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับคนที่จะเริ่มทำคอนเทนต์ไหมคะ
0: โอเคว้าวเราก็เฮ้ยกล้ากลัวๆเราก็ไม่อยากแนะนำนะเราก็เป็นอินฟูถึงการแสดงออกในสิ่งที่เรารักอย่างที่บอกอย่างเราทำเกมโชว์เรารักเกมโชว์เราทำกระแสคนนึงกำลังทำอย่างนี้คนนี้กำลังแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่
1: เ
0: ง
1: นาะเพราะว่าพี่ไอเชื่อว่าอะไรที่เป็นความชอบของเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนอย่าไปตามกระแสจนเกินไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วอยากสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่ไอซ์เนี่ยถ้าพี่ไอซ์สามารถย้อนกลับไปบอกตัวเองวันแรกที่
0: ถ้าให้กลับไปบอกก็อาจจะไม่บอกอะไรมากอาจจะกลับไปถามให้ชวนคิดเล่นๆแล้วกันว่าคิดว่าที่ทำติ๊กถูก2 ข้อนี้ก็ทำต่อไปเลย
1: อืมซึ่งอาถ้าตอบในฐานะคนดูก็พี่ไอซ์แบบทำสำเร็จทั้งสองข้อก็เป็นกำลังใจให้พี่ไอซ์ทำรายการแฟตควิสต่อไปแล้วก็จะรอติดตามนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะถ้าผู้ฟัง
0: Thailand BNK CCM นะฮะก็สามารถไปติดตามแอคชั่นเพลงของผมได้ทั้งหมดนี้อยู่ใน YouTube นะครับชื่อเดียวกันไอซ์ลีมังสามารถเซิร์ชไปได้เลยนะครับแอคชั่นเพลงแอคชั่นเจนวิทเนาะนะครับส่วนใครอยากพูดคุยการติดตามกันก็บน IG ได้ครับผมลีมังลิซึม LWEMANG

ทำไมถึงพูดถึงแอปพลิเคชันนี้วันนี้เพราะว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยในอดีตเนี่ยค่ะคนมักจะเข้าใจอดีตหมายความว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะ TikTok เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ย10ปีละประมาณ10ปีละคนก็เข้าแต่ตอนนี้เพราะแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยเข้ามาเนี่ยหลายท่านก็เข้าไปเล่น TikTok นะพี่จอยเนี่ยพูดถึงแอปพลิเคชัน TikTok เพราะอะไรเพราะกำลังจะบอกว่าพี่จอยกำลังศึกษาข้อมูลเชิงลึกของการทำงานของในหน้าความจริงมันคืออะไรพี่จอยก็ไปเปิดช่องเอาไว้ชื่อช่องว่าพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจในช่องนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทำคลิปวิดีโอตอนนี้คลิปวิดีโอมีประมาณ 6-700 คลิปเลยนะคะแล้วกับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเลยค่ะเป็นการทำคลิปสั้นนำความรู้มาให้คุณผู้ฟังในแบบฟังแบบสั้นๆประมาณ1นาที1นาทีครึ่งค่ะจะโพสต์คลิปทุกวันวันละ1คลิปเป็นความรู้รอบตัวเลยค่ะการใช้ชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์เป็นบทความหน่อยเพราะว่าทำงานทั้งชีวิตในมหาวิทยาลัยมา30กว่าปีแล้วก็ได้ทำงานกับภาคเอกชนหลายๆส่วนไม่ว่าจะถูกเชิญไปบรรยายไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นอาจารย์พิเศษมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็นำประสบฝังแลกเปลี่ยนกันนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยก็มีหลากหลายช่วงวัยนะถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นครูบาลดเวลาในการปฏิบัติงานลงอันเนี้ยมันเกิดจากinnovation หรือว่านวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเราก็เรียกว่าความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มาแทนความรู้เก่าเราเรียกว่าความรู้เก่ามัน expire แล้วมันหมดอายุนี่คือเป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมพี่จอยพูดถึงในโลกออนไลน์และพูดถึงความรู้นะคะยังมีการขึ้นไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์สดการไลฟ์สดใน TikTok เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างนึงนะคะตั้งแต่แล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าก่อนมาทำงานเลยศึกษาจนเป็นคือใช้แอปพลิเคชัน TikTok จนเป็นงานพาร์ทไทม์แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมมือกับเป็นแอมบาสเดอร์นะคะได้ร่วมโครงการกับ TikTok Thailand เขาเชิญให้เราเป็นแอมบาสเดอร์ของเขาแอมบาสเดอร์เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นแอมบาสเดอร์ของเขานะคะแล้วเขาก็จะเดือนนึงก็จะสอนให้เขาประมาณ3ครั้งแล้วก็ถามว่าได้อะไรมั้ยจริงๆไม่ได้ได้และอีกมากมายเลยนะคะแต่นี่พี่จอยแค่ปล่อยๆให้ฟังที่พูดถึงนี้เพราะกำลังจะชวนคุณผู้ฟังว่าถ้ามีเวลานะมีคนมาฟังมากมายเลยค่ะนอกห้องเนี่ยแบบเป็นพันคนเลยนะคะส่วนในห้องเนี่ยในห้องคือคนที่เขาเข้ามาปรากฏตัวเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยก็อยู่ที่200กว่าคนทุกๆวันนะคะเพื่อนๆในห้องก็จะสนใจถามคำถามกันนะคะตอนนี้ใน TikTok เนี่ยถ้าเข้าไปฟังเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะสื่อสารกับผู้จัดเองพี่จอยเองก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เป็นแฟนคลับรายการนะคะสามารถจะติดต่อเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาอยากจะเสนอแนะให้รายการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่จะเป็นประโยชน์ทีมงานก็พร้อมที่จะรับฟังนะคะการทำรายการวิทยุแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้จัดจะมานั่งยูยูเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าท่านจะอายุขนาดไหนก็ตามนะโรคเปลี่ยนทุกวันค่ะดังนั้นอายุเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราเป็นสัตว์สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่ก็สำคัญมากการฟังวิทยุถึงแม้จะเป็นการฟังทางเดียวคุณฟังสามารถจะติดต่อมากับทีมงานได้เลยนะคะใช้หมายเลขโทรศัพท์0858766668ค่ะหรือ0892143448อันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะหรือไม่จะส่งเมลมาก็ได้ค่ะ

joy.r@jula.ac.th เอาละค่ะกลับมาวันนี้อารัมภบทมา15นาทีเลยวันนี้พี่จอยจะคุยเรื่องอะไรวันนี้มีหัวข้อเรื่องของการหลอกลวงในโลกออนไลน์มาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกความจริงโอ้โหในโลกความจริงจอยเลือกที่จะนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะหลายท่านนะลองถามตัวเองดูนะท่านคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ตำรวจนะบางทีก็มีโทรมาบอกเนี่ยโทรมาจากสำนักงานที่ดินก็มีนะโทรมาจากสำนักงานเขตเนี่ยโทรมาจากที่ทำการไปรษณีย์ก็มีนะมีของตกหล่นมาเนี่ยคุณต้องมารับคุณต้องอุ้ยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะนี่คือในโลกออนไลน์ที่เราไม่เจอตัวจริงพี่จอยอยากจะฝากถามพวกเรานะคะว่าลองคิดเล่นๆนะคุณผู้ฟังในโลกออนไลน์นะอะไรมันน่ากลัวกว่ากันคะโอ้โหพี่จอยความเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับการถูกหลอกลวงอย่างไรนะดังนั้นคำถามสุดท้ายคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคุณวัยรุ่นเด็กผู้ใหญ่สูงวัยวัยไหนที่จะถูกเสี่ยงที่จะโดนหลอกแต่ถ้าถูกหลอกไปแล้วนี่คือเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาพูดคุยกันเรื่องของการหลอกลวงในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังการหลอกลวงในโลกออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยมีมิจฉาชีพเขาเรียกมิจฉาชีพเนาะมิจฉาชีพเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีนะ AI อะไรเนี่ยโอ้โหมันก็ AI ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะเขาเป็นตำรวจอยู่ที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะเขาขึ้นไลฟ์ตอน 4:30 ไม่ใช่เวลางานเขานะคะแล้วเขาก็มาไลฟ์สดที่ TikTok เนี่ยนะคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องคดีต่างๆช่อง TikTok อันนี้เขาเล่านะมันก็ทำให้รู้ว่าพวกมิจฉาชีพที่มาหลอกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่ง IT ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีอะไรนะแต่ว่าเขาเก่งเรื่องอะไรคะเขาเก่งเรื่องจิตวิทยามนุษย์ค่ะคุณผู้ฟังเขาอาจจะไม่หลอกเนี่ยอายไม่กล้าเล่าพี่จอยเนี่ยเคยถูกหลอกนะเพื่อนพี่ก่อนอนุญาตนะติดคำว่าเพื่อนเวลาไลฟ์แต่ TikTok แต่จะแทนผู้ชมว่าเพื่อนพี่จอยเคยถูกหลอกนะคะเคยถูกหลอกตอนนั้นเดินทางไปต่างประเทศที่ฝรั่งเศสหอไอเฟลแล้วก็เดินชมสถานที่เที่ยวอยู่เดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะเป็นประสบการณ์นะครับเดินทางไปเที่ยวที่หอก็อยากรู้ไงแล้วก็ไปดูเขามุงอะไรกันก็มีคนอยู่ประมาณ10กว่าคนนะเขายืนเป็นวงกลมนะยืนมุงดูกันนะแล้วก็มีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งนะแล้วเขาก็จะมีถ้วยแบบเหมือนชามแกงชามก๋วยเตี๋ยวชามตาไก่อะค่ะแล้วเขาก็คว่ำชามไว้แล้วเอาลูกบอลใส่ไว้ในชามให้หมุนมาสลับไปสลับมาแบบแล้วก็ให้เราถ่ายว่าลูกบอลเนี่ยมันอยู่ถ้วยไหนนะอันนี้คือเราก็ไปดูไม่รู้นะคะเขาก็ถ่ายนะแต่ตอนจะถ่ายเนี่ยไอ้เจ้ามือเนี่ยมันบอกว่าต้องให้เงินเขาก่อน100ยูโร3เท่าเลยก็คือให้100ยูโรเนี่ยพอทายถูกเนี่ยเขาจะคืนกลับให้3เท่าก็คือ300ยูโรเลยตอนนั้นเลยนะคะเกมต่อมาก็เริ่มเกมที่2ก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็ให้ทายก็มีในหน้าม้านะต้องเรียกว่าหน้าม้านะคนที่2อีกอยู่ในกลุ่มนั้นนะก็ทายไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะโดนหลอกและเราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเราตกเป็นเหยื่อเราไม่รู้จริงๆนะคะพอเกมที่3เขาก็ทำเหมือนเดิมอีกใส่ลูกบอลเนี่ยมันอยู่ถ้วยนี้แน่ๆเลยสมมติว่าเป็นถ้วย1นะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็ทายบอกว่าลูกบอลน่ะมันอยู่ถ้วย3แล้วเขาก็ให้เงินเจ้าของไอ้เจ้ามือนี่ไปเขาบอกไม่ใช่เรามั่นใจไงเราดูแล้วก็มั่นใจบอกว่าเนี่ยมันอยู่ถ้วยหนึ่งนะเขาบอกเขา

0: เห็นว่าอยู่ถ้วย3เราพยายามพูดเขาพอเขามั่นใจมากนะให้200ยูโรเดี๋ยวเขาจะได้กลับไป600ยูโรเนี่ยเราก็คิดเอาละความโลภเริ่มมาละความโลภเริ่มมาเขาเรามั่นใจว่ามันอยู่ถ้วย1อะตอนนั้นนะ300-350ยูโรเขาบอกว่าถ้าจะทายเนี่ยต้องให้เงินมากกว่าผู้หญิงคนนั้นนะแล้วเราเห็นปรากฏว่าเขาก็มุนอีกพอเราใส่เราก็บอกเราทายถูกแล้วนะแต่เขายังไม่เฉลยอ่ะพอเราให้เงินเขาปุ๊บเขาหมุนอีกเราก็เลยไปแล้วพอพี่จอตะโกนเท่านั้นแหละวงแตกเลยค่ะวิ่งในกลุ่มทั้งหมด10กว่าคนเองค่ะที่หอไอเฟลเนี่ยเห็นไหมคะว่าที่เล่ามาให้คุณผู้ฟังฟังนะเรื่องการหลอกลวงในโลกออนไลน์อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะความจริงแล้วเนี่ยคนถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกหลอกตอนที่กำลังกลัวกำลังโลภอยากจะได้กำลังอารมณ์กลัวอารมณ์โลภอยากได้ไอ้พวกอะไรนะบัญชีม้าพวกที่ชวนลงทุนอะไรพวกเนี้ยพวกขายตรงพวกเนี้ยอยู่ในความโลภทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังที่พี่จอจะพูดในวันนี้นะคะเหตุผลของการโดนหลอก5สิ่งเลยนะคือเป็นจุดอ่อนที่มิจฉาชีพเขาจะชอบนำมาใช้1เลยนะเรื่องของความกลัวเรากลัวนะเรากลัวบัญชีธนาคารจะถูกอายัดกลัวพัสดุจะมีปัญหากลัวจะมีคดีความอะไรต่างๆกลัวจะถูกภาษีย้อนหลังมิจฉาชีพจุฬาของเราเนี่ยก็จะถูกโทรศัพท์เข้าไปพูดถึงเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญอย่างเงี้ยก็จะถูกทางฝ่ายอะไรทั้งนั้นเลยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่ทำให้คนโดนหลอกอันหนึ่งคือเรื่องของความกลัวนะสองค่ะเรื่องของความโลภความโลภเนี่ยโอ้ยหลายแล้วนะคะที่เขาเจอมาเนี่ยสุดท้ายก็โดนหลอกเป็นบริษัทเปิดใหม่เปิดปุ๊บเดี๋ยวก็ปิดพอมันได้เงินได้จำนวนแล้วมันก็ปิดโรแมนซ์สแกมเมอร์อันนี้จะเป็นผู้ร้ายหรือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะพูดคุยอันนี้คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินละพูดคุยทำให้เกิดความเหงาไงพูดคุยทำให้หายเหงาเออคิดว่าเขาจะมาก็ยืมเงินความไว้ใจในออนไลน์จะเจอเยอะนะคะคุณผู้ฟัง
1: ยัง
2: มีคืออาจารย์ใช่ไหมครับ
1: ยัง ผมนี่ประเภทอาไหล่ครับไม่ใช่ประจำ
2: อ๋อตัวอาไหล่อ
1: าไหล่แล้วก็มีหน้าที่ตามนักดนตรีนักร้องเพื่อมาบันทึกเสียง
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ตักนามสกุลอยู่แล้วไงก็เลยตั้งชื
2: ่
1: อคณะเป็นแบบนี้
2: วงนี้มีตั้งแต่รุ่นใหญ่ระดับหลวงไพเราะเสียงซอง
1: ไปเรียกว่าเหมือนกับคนแก่นะครับมีอายุแล้วเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ท่านได้พบกันนะแล้วก็มีอะไรเล่นสนุกสนุกต่อท้ายกับการ
2: ไปนวมนิดหน่อย
1: นะครับ
2: ครับผม
1: แล้ว
2: ใครคนแก่ชื่นใจ
1: สมัยนั้นสนุกมากเลยนะดูแล้วและชื่อเพลงแล้วท่านก็จะนึกว่าเพลงนั้นเพลงนี้ท่านอาจจะนึกไม่ออกเช่นเพลงเบ้าหลุด
2: นั่นสิครับ
1: ชื่อแปลกไหม
2: ทำไมต้องหลุด
1: ทำไมเบ้าต้องเบ้าหลุดนะครับมีตั้งแต่พระทองนะครับ
2: พระทองก็เพราะดี
1: ในเชิงการขับร้องเนี่ยทางครูบาอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันในเชิงการดนตรีก็ต้องรับให้ได้ว่าเขาร้องเพลงนี้มาแล้วเราจะรับอย่างไรก็ต้องใช้หลักการว่าเพื่อร้องเพลงอย่างนี้มาการรับร้องก็ต้องสวมส่งให้สนิทสนมแล้วร้องก็รับไปมีดนตรีรับด้วยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วเพลงที่สองก็เป็นเพลงแมลงผู้ทองแมลงผู้ทองก็เป็นเพลงอีกหลายอย่างที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันแต่ว่าก็ปรากฏแมลงผู้ทองอยู่ในหลายจุดคนละแบบมันแบบเพลงชิงก็แบบนึงแบบนี้ก็แบบนึงนะฮะเพราะนั้นเวลาฟังดนตรีแล้วครูโบราณเก่งมากครับท่านพลิกแพลงแล้วก็ใช้ชื่ออะไรๆเนี่ยให้เราติดตามนะครับเพลง2เพลงครับนำเสนอต่อไปคือเบ้าหลุดกับแมลงผู้ทองครับ

0: องสองเพลงสองเพลงนี้เข้าไปเกือบ30นาทีนะครับไพเราะน่าฟังทีเดียวฟังกันอิ่มเลยว่างั้นเถอะนะครับอาจารย์มีอะไรมาตัดหวานตัดคาวสักหน่อยไหมฮะอาจารย
1: ์อยากจะนำเสนอเดี่ยวระนาดเอกเพราะ
0: ครับผม
1: สักเพลงหนึ่ง
0: ครับ
1: ปัจจุบันเวลาเดี่ยวระนาดเนี่ยเนื่องจากว่าเขากำลังอยู่ในสังคมที่ชอบความสนุก
0: ครับ
1: แล้วชอบความรวดเร็ว
0: ครับ
1: เพราะนั้นรสชาติในเวลาที่เราจะฟังเพลงเดี่ยวเนี่ย
0: ครับ
1: จำความแม่นยำของผู้เดี่ยว
0: ครับ
1: และสองคือทางที่เดี่ยวเนี่ยเพราะไหม
0: ครับ
1: นะครับอันที่สามคือความสามารถของนักดนตรีถึงระดับยังไงฟังกัน

0: ยังไง
1: ครับ
0: คือพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าครบเครื่องทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะไม่สามารถจะทำอะไรได้เร็วมากแต่มันจะมีวิธีการของแต่เชิงว่าถ้าใช้คำต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการสำนวนของเพลงที่ใช้มันต้องมีลวดลายนิดหน่อยแต่ว่ามันมีเป็นช่วง
1: ๆ
0: ให้เป็นรูปเป็นดอกสวยๆนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ติดเป็นพืชเลยทีเดียวครับผม
1: ครับผมก็จะเป็นเพลงคราวนี้ก็เป็นอากิตติศักดิ์เขาสถิตเป็นผู้บรรเลงฉิ่งครับก็คงจะเป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้นะครับให้ฟังกันสนุกๆเลยนะครับ

0: ตามศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ใหม
1: ่ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังหลายๆท่าน19,000จึงจะถือว่าดูแลสุขภาพได้ดีใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลข19,000เนี้ยแต่ว่า

0: มีจุดเริ่มต้นนะครับจากการรณรงค์ทางด้านการตลาดของเครื่องนับก้าวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีก่อนเนื่องจากเป็นตัวเลขที่จำได้ง่ายนะครับแล้วก็จูงใจให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเดินกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการถึง 3,000 ก้าวต่อวันเนี่ยเป็นประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ก้าวก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการที่เราจะเป็นโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ช่วยลดอัตราความสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การยึดติดกับตัวเลข 10,000 ก้าวเพียงอย่างเดียวแต่คือการเดินคุยโทรศัพท์หรือว่าเดินออกกำลังกายในช่วงเย็นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะครับการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับตนเองเช่นการเดินเพิ่มอีกวันละ 1,000 ก้าวก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่คุ้มค่าแล้วก็สามารถค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยยังช่วยควบคุมน้ำหนักตัวลดความเครียดแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยครับดังนั้นนะครับหากวันนี้ท่านลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวดังนั้นก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากข้อคิดสั้นๆว่าอย่ายึดติดกับตัวเลขจนลืมคุณค่าของการเคลื่อนไหวเพราะทุกก้าวที่เราเดินนั้น
1: เสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes ก่อติดประเด็นข่าว
2: ห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสาร

โมซาร์ทบิเซ่และชิคอฟสกี้นะคะเริ่มกันด้วยเพลงบาเล่ Appalachian Spring ผลงานของแอรอนโคปแลนด์นักประพันธ์เพลงชาวอเมริกัน 1900 ถึง 1990 นะคะท่านได้แต่งดนตรีสำหรับระบำบาเล่อัพเพลชั่น

วีเดนมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1796ถึง1868ค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจากช่วงแรกๆของช

วิทย์การประพันธ์ของท่านนะคะแต่งในปี1820โครงสร้างประกอบไปด้วย3ท่อนเป็นท่อนเร็วสลับด้วยช้ามากปิดท้ายด้วยเร็วโดยท่อนกลางที่เป็นท่อนช้านั้นก็ค่อนข้างสั้นนะคะคล้ายกับเป็นท่อนแชร์โต้ในกุญแจเสียง C sharp minor ผลงานลำดับที่2ของฟรานซ์เบอร์วอลด์ผู้เดี่ยวไวโอลินคืออาร์เว่เทเลฟเซน

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือไวโอลินคอนแชร์โตในกุญแจเสียง C sharp minor ผลงานลำดับที่2ของฟรานซ์เบอร์วอลด์เดี่ยวไวโอลินเพลงโดยอูฟ บิโจลิน

ขอเชิญฟังซิมโฟนีอินซีเมเจอร์ผลงานของบิเซ่ค่ะจอร์จบิเซ่เป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ที่โด่งดังมากจากอุปรากรยอดฮิตของท่านนะคะก็คือเรื่องคาร์เมนบิดนตรีแต่งในปี1855และเมื่อแต่งเสร็จนี่ท่านก็เก็บเอาไว้นะคะไม่ได้นำออกแสดงจบจนเมื่อท่านเสียชีวิตลงไปแล้วในปีเรียงหลายบทค่ะมอบให้เรนาลโดอันซึ่งเป็นทั้งนักประพันธ์เพลงและเป็นผู้อำนวยการโรงอุปรากร Paris Opera ให้นะบทเพลงนี้ประกอบไปด้วย4ท่อนยานี้นำเสนอทีละท่อนนะคะท่อนที่1กำกับไว้ว่า Allegro Vivo เร็วมีชีวิตชีวามากท่อนนี้เสนอทำนองหลักที่ติดหูตั้งแต่แรกเลยค่ะก็เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาต่อไปในเชิงดนตรีของท่อนนี้เมื่อเสนอทำนองหลักกลุ่มโน้ต3ตัวดังกล่าวแล้วจากนั้นทำนองรองที่2ก็ตามมาทำนองที่2นี้ก็อาจจะเปรียบได้คล้ายกับเมื่อเราดูภาพภาพหนึ่งจิตรกรก็เปลี่ยนเฉดสีไปเรื่อยๆทำให้ภาพมีสีสันไม่น่า

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือท่อนแรกของซิมโฟนีอินซีเมเจอร์ผลงานของจอร์จบิเซ่ค่ะมาฟังท่อนที่สองทั้งปี่โอโบทั้งขลุ่ยฟลูตและแตรฮอร์นแนวทำนองของเครื่องเป่าต่างๆไพเราะมากนะคะก็จะออกเศร้าๆและเอ็กซอติกบาดเล่นทำนองหลักและช่วง3ของท่อนนี้ก็หวนกลับมาเหมือนช่วงแรกนะคะที่เครื่อง

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นท่อนสแกตโซ Allegro Vivace ของ Symphony in C Major ผลงานของ George Bizet ค่ะบรรเลงโดย Scottish Chamber Orchestra อำนวยเพลงโดย Yuka Pekka Saraste จบลงอย่างสมบูรณ์หนักแน่นขอเชิญฟังค่ะ

ท้ายรายการกันด้วยเพลงช้าๆเย็นๆของชิคอฟสกี้นะคะคือบทน็อกเทิร์นหมายเลข4ออปุสที่19ค่ะคือน็อกเทิร์นหมายถึงเพลงราตรีมีลีลาช้าแล้วก็จะฟังเย็นๆส่วนเย็นนี้ที่เราจะฟังนี่จะเป็นฝีมือเชลโลของสตีเฟนอิซเซลิสโดยจะร่วมกับวง Chamber Orchestra of Europe อำนวยเพลงโดยจอห์นเอเลตการ์ดเนอร์ก็เชิญฟังค่ะ

นั่นเป็นการเดี่ยวเชลโลของสตีเฟนอิซาลิสร่วมกับ Chamber Orchestra of Europe อำนวยเพลงโดยจอห์นอีเลดการ์ดเนอร์และนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับสวัสดีค่ะ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz
1: 5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันทุกสถานการณ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะความสนใจกับทุนที่หลุนได้รับนะคะทุนจุฬาชนบทค่ะเป็นทุนที่มอบให้กับนักเรียนที่ยากจนแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์มอบมาแล้วกว่า 5,000 คนด้วยกันนะคะทุกวันนี้หลายคนที่เคยได้รับทุนมีโอกาสก้าวหน้าต่อไป
2: เราชื่อ2ไม่ใช่เราชื่อ3เป็นชื่อเรานี่ผมดีใจเลยครับโอ้ยติดทุนจุฬาชนบทแล้วตอนนั้นคิดว่าชีวิตน่าจะไปรอดแล้วครับเอาจริงๆรัฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่ผมสร้างสังคมอะไรแอบมีชนเผ่าวัฒนธรรมอะไรเราก็อุ๊ยเราสนใจ
0: นายบวรทัศน์เป็นสุขรุ่นที่37คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเขาเปิดเผยว่าทุนนี้เป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตจากที่เคยยากลำบากไม่มีทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทำให้มีเงินได้เรียนต่อในสาขาวิชาที่เขาสนใจนั่นก็คือสังคมและมนุษยวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับประเภทหนึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะค่าเทอมเท่านั้นวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนยากจนแต่ว่าตั้งใจเรียนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาที่เท่าเทียมกันโดยรับนิสิต44รุ่นรวมแล้วกว่า 5,000 คนซึ่งหลุนหรือบวรทัศน์ก็เป็นนิสิตเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโครงการ
3: ก็คือเขาอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตไปเป็นอะไรสักอย่างรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวอย่างและคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสเนี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้หลายคนที่เราผลิตออกมาที่เราได้รับทุนหลายพันคนเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาทำงานช่วย
0: ตั้งใจของผู้เรียนประกอบกับความยากลำบากซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนก็จะต้องสอบเข้าคณะที่เปิดรับให้ได้ก่อนค่ะหลังจากจนถึงเวลานี้รัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนะคะแต่ว่าล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญมาจากกระทรวงการคลังในการขอรับการจัดสรรเงินกู้สำหรับนำมาใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: นั่นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังดูบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะคะในช่วงที่ผู้สื่อข่าวนั้นไปสำรวจแม่ค้าบอกว่าตลอด2เดือนของโครงการนั้นก็จะมียอดขายลดลงจากระดับหลายพันบาทมาเหลือแค่400ถึง500บาทเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจอ
4: าทิตย์แรกมันจะเห็นชัดเลยว่าเขาใช้จ่ายกันเยอะก็คือมันจะเงินก็จะไปเข้าคนละครึ่งเยอะใช่ไหมคะแต่พออาทิตย์ที่2เนี่ยมันก็จะดรอปลงไปเก็บตกวันที่ถึงวันที่31นะคะก็คือได้พันกว่าบาทอยู่แต่เดือนนี้ไม่ค่อยมีก็คืออาทิตย์ที่3เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วถ้าไม่มีต่อก็ได้ก็โอเค
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะช่วง2เดือนแรกมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 85,600 ล้านบาท

0: จากผู้ใช้จ่ายสำเร็จ25,700,000 คนนะคะและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ให้ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนระหว่างกลุ่มโครงการเยียวยาผลกระทบจากค่าครองชีพกับกลุ่มโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปรับปรุงการใช้วงเงินกู้ในส่วนโครงการเยียวยาผลกระทบค่าครองชีพค่ะ
1: หลายคนน่าจะรอนะคะว่าไทยเที่ยวไทยพลัสจะมาสรรวงเงินกู้ 2,450 ล้านบาทจะนำส่วนนี้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมไว้นะคะแล้วก็ยังใช้ในโครงการสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลหรือโลซีซันระหว่างเดือนกันยายน
2: นับเป็นก้าวสำคัญของกองทัพเรือกับโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่วงเงิน 17,000 ล้านบาทและเริ่มเห็นทิศทางชัดเจนแล้วโดยกองทัพเรือได้สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะดุลยเดชภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมและการจัดทำขอบเขตการจัดซื้อหรือ TOR ที่รัดกุมครอบคลุมการชดเชยทางเศรษฐกิจหรือ Offset Policy มากถึง15%ของมูลค่าโครงการและบริษัทที่ยื่นแข่งขัน
3: ได้ขีดความสามารถของเรือฟริเกตเพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล2 สิ่งที่จะเกิดขึ้นผ่าน offset นะครับเราจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาสู่ประเทศไทยจะมีการเสริมสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรของไทยสุดท้ายเนี่ยเราจะมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคตได้ครับ
2: ทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายหลายบริษัทได้เคลื่อนไหวเปิดข้อมูลต่อสาธารณะเช่นบริษัทผู้ผลิตสเปนที่อ้างอิงความร่วมมือตั้งแต่การต่อเรือหลวงจักรีนฤเบศรพร้อมข้อเสนอต่อเรือในไทยมีโอกาสได้รับการพิจารณาในโครงการจัดหาเรือฟริเกตอีก3ลำที่เหลือตามความต้องการของกองทัพเรือขณะที่กรอบเวลาการสรุปเลือกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตเป็นจังหวะเวลาเดียวกับการแต่งตั้งยกย้ายในทหารชั้นนายพลปลายเดือนกันยายนหนึ่งในนั้นคือการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แทนพลเรือเอกไพโรจน์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยจะมีภารกิจใหญ่ของกัมพูชาที่เสริมกำลังรบทางทะเลและกระบวนการเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนบริเวณเกาะกูด
1: ที่หลายคนบอกว่ารุนแรงเหลือเกินนะคะรุนแรงแล้วก็กระทบกับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของไทยเป็นอย่างมากด้วยจนวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องยกเลิกภารกิจที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางไปติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเองค่ะ
4: ผมเชื่อว่าเด็ก2คนก็เข้าใจว่าที่นี่เป็นตำรวจพอมาติดตรงนี้ก็คงรู้แล้วไม่ใช่ใช่
5: ครับ
4: ผู้ชาย
5: ที่ซุ่มมาดูตอนแรกที่ทำไมยึดฝั่งไม่บอกรถผู้หญิง
6: มาจากตรงไหน
5: ผมถ้าดูกล้องวงจรปิดอ่ะมันมีถนนเรียบไบพาสอะไรเขา
4: ทำไมเริ่มมาจากลา
5: ไม่ใช่ผู้หญิงเอสบอกไปจะเที่ยวข้างนอกคือนักเรียนนะครับเอารถคันหนึ่งของมันคันหนึ่งครับแล้วก็พา
4: ไปว่าจะ
5: ใช่ครับถูกต้องดูครับด้วยหมวกด้วยอะไรอยู่แล้วครับ
1: เป็นช่วงเวลาของการรายงานสถานการณ์แล้วก็รายละเอียดทางคดีนะคะจากทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ร่วมถึงคดีฆาตกรรมอีก3ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ
7: โพลิสไลน์ของทางตำรวจเข้าไปด้วย
1: นะคะบริเวณนั้นจะเป็นหลุมลึกประมาณ1เมตรเพื่ออำพรางศพค่ะที่นั่นเป็นจุดพบร่างพ่อแม่ลูกอยู่ในสวนมะพร้าวนะคะและห่างจากจุดที่พบร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตร
0: ญาติผู้เสียชีวิตและกลุ่มอาสาสมัครชาวรัสเซียเข้าพบและมอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้สำเร็จนะคะหลังการยอมรับค่ะว่าคดีนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องหาเคยมีประวัติจำคุกและเพิ่งจะพ้นโทษแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำว่าไม่ต้องการให้มองว่าประเทศ

0: ไทยไม่ปลอดภัยทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกำชับให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาล
1: งได้มา7ปีแล้วก็ตามนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขออภัยที่มันเกิดเหตุนี้ขึ้นแต่แล้วก็จะลงโทษผู้กระทำผิดนะครับให้เข้มงวดให้เต็มที่นะครับตอนนี้เราก็จับทุกช่องทาง
2: พอบางละมุงจับกลุ่มนายธนาซึ่งตอนนั้นอายุ27ปีพร้อมกับการแจ้งหลายข้อหานะคะได้แก่ข้อหาข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกักขังหน่วงเหนี่ยวพรากผู้เยาว์เสพยาเสพติดและครอบครอง3รวมถึงคดีพยายามฆ่าขณะที่ญาติเปิดเผยว่าเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมาถูกจับกุมในครั้งนี้ญาติบอกว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนถูกพ่อทำร้ายตั้งแต่เด็กแต่นั่นก็คือข้อมูลคำกล่าวอ้างของญาติที่ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์นะคะแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งในเวลานี้ก็คือประวัติของป๋องเนี่ยจะเข้าข่ายผู้กระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับความผิดทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าและเมื่อพ้นจากรั้วของเรือนจำมีการกำกับดูแลต่อเนื่องอย่างไรเหล่านี้เป็นคำถามค่ะ
1: ผมก็ได้หาร่วมมือกับทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมอย่างนี้ไปก็ต้องมีการติดตามพฤติกรรมผู้ต้องขังที่ความสำนึกในความผิดแล้วก็หันกลับไปประกอบคุณงามความดีหรือใช้ชีวิตปกติได้หรือ
2: ให้ความรุนแรงมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี2566นะคะไปอุดช่องว่างเพราะพบว่าผู้กระทำความผิดบางประเภทยกตัวอย่างเช่นการข่มขืนทำร้ายร่างกายฆาตกรรมนำตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่พอพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมสำคัญที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ค่ะคือก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดกรมราชทัณฑ์เขาจะมีการจำแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดเป็นรายบุคคลจะระบุลงไปเลยต้องใช้ทางการแพทย์หรือไม่ทำการรักษาหรือไม่หรือว่าวิธีการอื่นๆนะคะคนที่จะเคาะก็คือที่พักว่าจะต้องอยู่ที่ไหนได้บ้างต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือไม่จะต้องติดกำไร EM เพื่อติดตามตัวด้วยหรือเปล่าคือทั้งหมดนี้จะออกแบบมาไม่ให้มีการไปละเมิดอันตรายกับสังคมนะคะ
0: อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

0: เชิญขวัญจะจิตเวชหรือไม่เนี่ยถ้าว่าคุณตามดูเขาได้นะพร้อมรับดูแลนะคะในชุมชนต้องมีเครือข่ายมีกลไกมีการเฝ้าระวังแบบไหนที่จะต้องทำงานร่วมกันการเครื่องมือที่เรามีให้ใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกำไร EM เรื่องของการกำหนดให้ไปรับการรักษาห้ามเข้าใกล้คืออันนี้กฎหมายแอดวานมากๆเลยซึ่งคิดว่าน่าจะใช้ได้ในการควบคุมพฤติกรรม
1: เอามาดูก็จะมีหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นใส่กำไร EM การจำกัดบริเวณรวมถึงการใช้มาตรการทางการแพทย์ค่ะ
2: ตำรวจขยายผลคดีส่งยาเสพติดข้ามชาติผ่านกลุ่มรับหิ้วนะคะโดยขออนุมัติหมายจับเพิ่มอีก2คน2คนนี้เป็นชาวเวียดนามและเป็นหญิงไทยถือว่าเป็นเครือข่ายส่งยาเสพติดข้ามชาติค่ะขณะที่นางสาวจุฑาทิพย์ซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นหลังทันทีเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะนางสาวจุฑาทิพย์ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะตำรวจสรุปเหตุการณ์ที่นางสาวจุฑาทิพย์ถูกควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟหลังจากนั้นก็เลยควบคุมตัวนางสาวจุฑาทิพย์ไปสอบสวนประกอบกับมีการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่วันอัยการประเทศญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะเนื่องจากเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับของบอกว่าให้ตรวจสอบของอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าถูกจับดำเนินคดีในต่างประเทศนั้นมันไม่คุ้มกับเงินที่ได้รับเป็นค่าจ้างค่ะ
3: อยากจะเตือนกับทำอยู่นะคะก็คือให้ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมาซ่อนมาไหนลุ้มมันไม่คุ้มเลยค่ะกับเงินที่ได้มา
1: ทางผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บอกด้วยนะคะว่าคดีนี้ออกหมายจับไปแล้ว2คนนางสาวโฮตอนนี้ถูกจับถูกส่งตัวควบคุมอยู่ในเรือนจำแล้วซึ่งการสืบสวนก็ยังพบผู้เกี่ยวข้องอีก2คน
4: 2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤษภาและครั้งล่าสุดก็คือที่ผ่านมาวันนี้เราได้รับข้อมูลรอบด้านแล้วคิดว่าปลายทางคงสามารถที่จะสืบสวนขยายผลจนจะสามารถจับกลุ่มในพวกไป
2: ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการรับงานผ่านแอปพลิเคชันตามปกตินะคะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงถูกสอบสวนเป็นพยานในคดีสำหรับข้อมูลของนายแบงล่าสุด
1: ระยะหลังจะพบว่ากลุ่มนักศึกษากลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่จังหวัดมหาสารคามได้ไปช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะหลังจากที่ถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ย้ายไปพักในห้องพักรายวันแล้วก็กักตัวเองอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศแต่ทีนี้ครอบครัวกับเพื่อนรู้สึกผิดสังเกตก็เลยไปแจ้งตำรวจติดต่อกันธรวิชัยบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีนิสิตหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยก็เลยไปตรวจสอบที่ห้องพักแล้วก็พบว่าตัวเนี่ยอยู่ข้างในแหละค่ะจากการสอบสวนพบว่ามิจฉาชีพเขาอ้างเป็นพนักงานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งบอกว่ามีคนที่นำบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดแล้วก็ใช้ในต่อกับคนรอบข้างขู่ให้อยู่ในสายโทรศัพท์เกือบ24ชั่วโมงวิธีการนี้จริงๆเป็นวิธีการเดิมๆแต่ผู้ปกครองรู้สึกผิดสังเกตแล้วก็ยังไม่โอนเงินค่ะจากนั้นเพื่อนก็พบด้วยว่านิสิตหายตัวไปก็เลยประสานทางอาจารย์ทางญาติแล้วก็ไปแจ้งตำรวจนำไปสู่ภาพการจับกุมคดียาเสพติดมาให้ดูด้วยนะคะใช้ชื่อกับตำแหน่งของตำรวจจริงเปลี่ยนภาพเฉพาะใบหน้าก็เลย

0: ุตรอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยคือตอนนี้เรายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เพราะว่าคือที่เขาแจ้งอ่ะเหมือนว่าผมมาเดือดร้อนเงิน 50,000 บาทผมไปขายสมุดบัญชีให้เขา
2: ต่างจากที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะคะดูจากข้อมูลของสภ.เมืองขอนแก่นพบว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกหลอกและเข้าล้านบาทค่ะซึ่งรายล่าสุดที่เสียหายสูงสุดนะคะสูญเงินไปประมาณ 2,800,000 บาทรูปแบบการประสานไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอความร่วมมือเผยแพร่คลิปเตือนภัยเพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
3: ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะช่วงวันที่7กรกฎาคม2568มาจนถึง7กรกฎาคม2569 1ปีมีการรับแจ้งความออนไลน์กว่า 4,000 เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า140
2: ล้านนักวิชาการมองว่าอาจจะส่งผลให้กลุ่ม BRN ไม่ไว้วางใจรัฐบาลมาเลเซียนะคะถ้ายังไม่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันค่ะนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้การเข้าออก
4: ก่อนนำมาส่งที่จุดพักคอยกลางป่าคนขับรถเป็นหนึ่งในขบวนการนำพาเครือญาติกับนายรุสดี7มิถุนายนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงจับนายรุสดีชาวจังหวัดนราธิวาสและข้อมูลที่ใช้หลอกลวงออนไลน์ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง

0: วัดนราธิวาสข้อมูลสืบสวนพบว่าคนจีนกลุ่มนี้มาจากกัมพูชาลักลอบเข้าไทย2เส้นทางผ่านลาวเข้าไทยทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
1: เรารู้ว่านายลุสลีเนี่ยถือว่าเป็นตัวการสำคัญนะครับถือว่าเป็นตัวสำคัญที่อยู่ในภาคตะวันออกก็คือฝั่งกัมพูชาผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่สำคัญใช้คำนี้ครับเพราะพวกนี้ก็จะมีมันค่อนข้างสูงในการเคลื่อนย้ายเพราะว่าคนจีนแต่ละรายเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีทั้งถูกหลอกลวงมามีทั้งตั้งใจมานะครับแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่าย
0: การสืบสวนเครือข่ายนายรุสดีเจ้าหน้าที่พบหลักฐานและเส้นทางการเงินสอดคล้องกับห่วงเวลาเคลื่อนย้ายกลุ่มคนจีนจากภาคตะวัน
2: จีนได้อีก3คนค่ะลักษณะเตรียมลักลอบข้ามแดนห่างจากจุดนี้ไปประมาณ2กิโลเมตร
0: ริมแม่น้ำอำเภอสุไหงโกลกแนวชายแดนไทยมาเลเซียมีเขื่อนขึงด้วยลวดหนามเพิ่มอีกชั้นป้ายประกาศห้ามลักลอบข้ามภาค6ให้ข้อมูลว่าเครือข่ายลักลอบขนคนจีนไปมาเลเซียเส้นทางภาคใต้มีมากกว่า5กลุ่มในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มของนายรุสดีกับเครือข่ายนายต๊กกีฮงนายหน้ารายใหญ่ชาวมาเลเซียปี2564จนเห็นโครงสร้างเครือข่ายวิธีการแบ่งหน้าที่กันทำทั้งด้านการเงินจุดพักคอยและเส้นทางเคลื่อนย้ายคนจีน
1: รุสลีเนี่ยเคยถูกจับกุมนะครับเมื่อปีประมาณต๊กกีฮงนำไปสู่การขยายผลเคสเมื่อที่ผ่านมานะครับ
0: วันที่นี้นวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS
3: ท้ายสุดอย่างที่เมื่อกี้ท่านประธานว่าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย
4: ครับ
3: ส่วนใหญ่ของมาตรการนี้พูดถึงเรื่องความปลอดภัย
5: ใช่ครับ
3: และผมอยากจะให้นิยามที่มันกว้างกว่านั้นหน่อยครับคือชวนทุกท่านช่วยกันคิดนะครับเวลาเราพูดถึงความปลอดภัยความปลอดภัยแบบไหนที่จะเอื้อต่อการหาข้อยุติในมันมีได้หลายมิติและถ้าผมอ่านทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับแล้วก็ให้นิยามมันใหม
4: ่
3: ว่าทั้ง6มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
4: ครับทั้ง2ท่านพูดตรงกันบรรยากาศมันไม่ชวนคุยบรรยากาศมันน่าหวาดกลัวส่วนหนึ่งครับขออดีตทหารวิจารณ์ทหารหน่อยบทบาทของผอ.กรมน.เสทบ.นะครับโดยตำแหน่งแล้วเป็นเลขา
5: ธิการ
4: มันทำให้บรรยากาศ

0: ันดูน่ากลัวป่ะ
1: ตรงเนี้ยมันคือสภาพการบังคับใช้กฎหมายแต่มันต้องมีศิลปะในการสื่อสารเราต้องประกาศออกไปก่อนเนี่ยเราต้องให้น้ำหนักว่าเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยแต่ขณะเนี้ยมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางจุดประชาชนเห็นจริงว่าตรงนี้พอคุณไปไล่ล่าเพื่อขยายผลจับผู้กระทำผิดมันจับมาได้เว้ยอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่คุณประกาศไปประกาศมาเอ้าขี่ช้างจับตะกั่วเพราะพอคุณประกาศเรื่องกฎอัยการศึกแต่ที่คุณจะประกาศว่าจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยขีดความสามารถในการจัดการของคุณเนี่ยนะครับแสดงว่ากฎหมายปกติที่มีอยู่กฎหมายความมั่นคงที่บางๆไม่ว่าจะเป็นพรบความมั่นคงกฎอัยการศึกและเอาไม่อยู
0: ่
1: ว่าคุณเป็นปัญหาเชิงประสิทธิภาพแล้วถ้าเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่เกิดนะมันจะยิ่งเป็นคำตอบเลย
0: ครับ
1: ว่าคุณมีปัญหาและสุดประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างที่จะให้คำนุแนะแนะนำเดี๋ยวไม่ดีโดนมุมกลับเข้ามาอีกใช่ไหมถ
0: ู
1: กเรียกไปปรับทัศนคติอะไรต่าง
0: ๆ
1: เนี่ยตรงเนี้ย
0: ต้องผู้ก่อเหตุกลุ่มไหนก็ตามหรือจะเป็น BRN ก็ตามเนี่ยการก่อเหตุครั้งนี้มากไปหรือเปล่า
2: อ๋อแน่นอนครับถ้ามองในทาง
1: ที่อยู่ในบังเกอร์ถ้ามีอุปกรณ์ชัดมี CCTV มันก็จะตรวจสอบว่าเฮ้ยในรถปิดกดออดปิดเจ้าหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติการเลยมันจะไม่เกิดความแสดงว่าทางยุทธวิธีเนี่ยเฮ้ย
2: มีปัญหาม
1: ีปัญหา
2: คือผมเข้าใจว่านั่นคือฐานที่เป็นจุดตั้งฐานตั้งด่านนะครับแล้วก็มีหน่วยมีกำลังพลที่เฝ้าอยู่ติดอาวุธมีหอสังเกตการด้วยนะครับก็คือเป็นทางเข้าเมืองตันหยงมัดคือโดยเฉพาะเอาจุดแบบเนี้ย
1: เกิดเหตุแล้วมันกระทบประชาชนเลย
2: อย่างหอคอยเนี่ยอยู่ติดกับรั้วบ้านเลย
0: ครับ
2: แล้วก่อนหน้านี้ย้ายมาจากฝั่งตรงข้ามชาวบ้านที่ในที่เกิดเหตุเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีความพยายามโจมตีจุดตรงนี้นะ
1: ครับ
2: แล้วชาวบ้านก็จะหวาดเสียวตลอดต
1: ั้งฐาน
2: อยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือว่าติดกับบ้านเรือนของประชาชนแบบนี้มองได้ 2-3 แบบครับ 1ถ้าเป้าหมายคือการป้องกันความปลอดภัยท่านสะท้อนนะครับว่าตกลงแล้วใครป้องกันใครกันแน
0: ่
2: อันนี้ครับเรากำลังถ้าจะกลับมาทบทวนในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดความเป็นปรปักษ
0: ์
2: เพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำให้ประชาชนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการทำงานร่วมกันและมีความไว้วางใจกันมากพอที่จะพูดคุยกันต่อและลงลึกในรายละเอียดต่อไปของพวกนี้ต้องวัดใจกันและวัดกันว่าขีดความสามารถของแต่ละฝ่ายจะลดหรือว่าสั่งการควบคุมกองกำลังของแต่ละฝ่ายได้หรือไม่และทำให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรนะครับทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่เดิมเลยครับก็คือประสิทธิภาพหรือว่าขีดความสามารถของกำลังพลของเราเองเนี่ยต้องเข้มแข็งไอ้ปัญหาในระยะยาวจริง
0: ๆครับแล้วไม่มีข้อเรียกร้องไปฝั่งของผู้ก่อเหตุบ้างเหรอ
2: แน่นอนครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเราเรียกร้องได้
1: ใช่
2: เราเรียกร้องได้ประชาชนส่งเสียงได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าสำหรับเขาเป็นกองกำลังที่ไม่ใช่รัฐความรับผิดรับชอบในทางการเมืองต่างกับรัฐบาลต่างสภาหน่วยงานรัฐนะอันนี้เป็นจุดที่ต่างกันนะครับแต่ถามว่าเขาต้องรับผิดชอบไหมถ้าเขาก่อเหตุแน่นอนเขาต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายนะครับ
1: ครับ
2: เขาต้องรับผิดชอบในทางการเมืองเพราะว่าถ้าเขาเราเห็นแตกต่างกับเขาเนี่ยเราก็ไปบีบเขาไม่ได้เพราะเขามีกติกาของเขาแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสร้างความเข้มแข็งจากข้างใน
1: ไม่ใช่ละครับ
2: ยอมความรับผิดรับชอบในทางการเมืองมากกว่าตรงนี้ครับเป็นจุดแข็งของความเป็นรัฐในขณะที่เขาเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
0: เขา
2: อาจจะมีกติกาของเขาก็ว่าไปแต่สิ่งที่เขาต้องเคารพเหมือนกันถ้าตกลงกันว่าเราจะหาทางออกร่วมกันเนี่ยครับทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยง
0: คุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Scientech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับความสำเร็จในการทดสอบยาน Starship เป็นเที่ยวบินที่13แล้วนะครับรอบนี้นำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับภารกิจนี้

เป็นการปิดจุดอ่อนเรื่องของระบบเครื่องยนต์จากเที่ยวบินก่อนได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบการนำยานขึ้นจะต่อยอดไปสู่ภารกิจถัดไปที่จะขึ้นสู่วงโคจรแบบเต็มรูปแบบครับหลังจากปล่อยจรวดขึ้นทยานไปไม่นานครับท่อนจรวดพร้อมปล่อยดาวเทียมทดสอบ Starlink V3 จำนวน20ดวงครับกางแผงโซล่าและเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยเลเซอร์ระหว่างกันได้สำเร็จดาวเทียม Starlink V3 รองรับดาวลิงก์สูง10เท่าเลยครับแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นจึงต้องพึ่งพาการขนส่งด้วย Starship เป็นหลักรอบนี้มีการติดตั้งกล้องบนดาวเทียมด้วยนักบินอวกาศลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ครับจุดเด่นของ Starship ก็คือขนาดห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับและบรรทุกสัมภาระได้หนักกว่า100ตันช่วยให้สามารถขนอุปกรณ์ก่อสร้างฐานปฏิบัติการระยะยาวบนดวงจันทร์ได้การออกแบบให้นำกลับมาใช้มาขานในอนาคตด้วยครับต่อกันที่สถานการณ์ไฟป่าในยุโรปนะครับโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสครับเจอมรสุมไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์ในรอบหลายปีเลยนะครับต้องอพยพคนนับแสนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศครับเมฆนี้เกิดจากความร้อนมหาศาลนะครับที่ดันควันและไอน้ำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศกลายเป็นเมฆพายุที่สร้างกระแสลมแรงแปรปรวนครับและสร้างฟ้าผ่าลงมาจุดไฟป่าจุดใหม่ได้อย่างคาดเดาได้ยากนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณชัดเจนนะครับของวิกฤตสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความร้อนสะสมทางประวัติศาสตร์ในยุโรปที่วิกฤตคลื่นความร้อนยังโหมกระหน่ำหลายประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนะครับทั้งสเปนกรีซและอิตาลีจนเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วรวมกว่า1,500,000ไร่ครับโดยเฉพาะที่สเปนพร้อมสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายแสนคนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของโลกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อจ่ายพลังงานทั้งระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์การ

0: Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: วันนี้
2: ช้างศึกวันนี้เปิดบ้านรับมาเลเซียนะคะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกต
3: เพียงหนึ่งเดียวนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับเจ๊ฮานาฟีมัมมะนะคะซึ่งวันนี้คุณแม่มาชมการแข่งขันด้วยนะคะติดตามบรรยากาศอื่นๆพร้อมกันกับคุณธนิตเอิบสุขนะคะคุณธนิตเอิบสุขรายการสดจากราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
4: ครับคุณสุธาสินีต้องยอมรับว่าการเดินทางไกลกว่า 1,000 กิโลด้วยรถไฟจากบ้านเกิดจังหวัดปัตตานีสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อตามเชียร์และให้กำลังใจลูกชายอย่างเจ๊ฮานาฟีมามะแนวรุกดาวรุ่งวัย20ปีถือเป็นความที่มีราคาค่อนข้างสูงตั้งแต่300บาทไปจนถึง600บาทแต่หัวใจของคนเป็นแม่พร้อมยืนข้างสนามเพื่อส่งกำลังใจดีๆให้กับลูกชายในเกมอาเซียนคัพกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียชาวไทยครับเข้ามาเชียร์นักเตะทีมชาติไทยในการเอาชนะมาเลเซีย
5: ก็ดีใจกับที่ลูกเขาหวังในชีวิตฮะดีใจที่สุด
4: อยากให้มาคุ้มค่า
5: ก็อยากชวนทุกตลอดเลยค่ะก็สู้ๆก็จะเป็นกำลังใจตลอดแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ให้แบบดูอา
4: แม้อาเซียนคัพครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีแข้งตัวหลักที่เป็นแม่เหล็กซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่เปิดโอกาสครับสำหรับสถิติการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียเกมล่าสุดเกิดขึ้นในปี2024ครับเป็นเกมอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มครั้งนั้นทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป1ประตูต่อ0สำหรับที่แข่งขันจบไปในกลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยค่ะ
3: ขอบคุณคุณธนิตนะคะรายการนี้ครั้งที่แล้วนะคะเวียดนามคว้าแชมป์ไปนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยนะคะซึ่งล่าสุดนี่ก็แข่งซีวีลีกนะคะซึ่งหนักไปได้ค่ะในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2026เล็กแรกที่ฮานอยประเทศเวียดนามนะคะเป็นเกม6ก่อนที่ช่วงท้ายนั้นจะส่งเซราแอนโคมาแล้วก็หยกนันพัฒน์ลงมาปิดเซตเอาชนะไปได้ก่อน25-17นะคะเซตที่2ไทยส่งดาวรุ่งลงสนามนำโดยเข้าฟ่างนิรารัตแล้วก็กีต้าวารุณีแต่ว่าการยืนระยะ25เสมอกัน1-1เซตค่ะเซตที่3โค้ชออสจัดชุดใหญ่ลงสนามนำโดยเพียวอัชรพรคงยศนะคะแล้วก็ใช้เกมรุกผสมเข้าทำอย่างเด็ดขาดนำห่าง20-10-15ค่ะเซต4ฟิลิปปินส์แก้เกมมาดีนะคะเน้นเกมบล็อกแล้วก็เล่นอย่างละเอียดจนไทยเล่นไม่ออกแม้โค้ชเพียวอัชรพรแล้วก็ทิพย์แก้วกัลยาในช่วงท้ายและฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถหยุดไทยได้นะคะแม้จะขอเวลานอกแล้วก็พยายามเชลเลนจ์ถ่วงเวลาแต่ว่าไทยก็ไม่เสียไทยชนะฟิลิปปินส์สุดมันทีเดียวนะคะ3-2เซตรักษาสถิติไม่เคยแพ้ฟิลิปปินส์ยาวนานถึง33ปี
2: พร้อมกับไปติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07จังหวัดศรีสะเกษนะคะวาดภาพศิลปะจากถ่านชาโคติดตามกับนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อคนชายแดนค่ะ

0: ันนี้ผมอยู่ที่พื้นที่อำเภอคุณหารอยู่ที่โรงเรียนทับทิมสยาม07ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอาณาเขตติดกับชายแดนไทยกัมพูชา
1: น้ำตกค่ะน้ำขิงค่ะ
2: ด้านหลังมีไหม
1: ด้านหลังเป็นอะไรจะเป็นคนมา

0: ยางพาราที่หลายคนมองข้ามแต่มีวิทยากรในพื้นที่ผู้สร้างงานศิลปะด้วยแท่งถ่านชาโคโดยจะนำกิ่งไม้ยางพาราเล็กๆมาเผาเป็นถ่านซึ่งแท่งถ่านเพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการผ่อนคลายหลังจากการเรียนและแท่งถ่านแบบนี้เด็กๆสามารถหาได้ในชุมชน
1: ถ่านชาโคนะครับมาบรรยายถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งในช่วงของระยะเวลาการอบรมนะครับก็จัดอบรม2วันนะครับเพื่อให้เด็กๆนะครับได้ฝึกเรื่องของพื้นฐานแล้วก็วันนี้จะมาใส่ในเรื่องดีเทลรายละเอียดสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในตรงนี
0: ้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการออกแบบ
2: ในรูป
3: นี้ไปจนถึงวันที่6นะคะสิงหาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพื้นที่ทางภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆมาดูฝนสะสมจังหวัดสกลนคร115มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร57มิลลิเมตรและที่จังหวัดตราดค่ะก็มีฝนสูงสุดอยู่ที่76มิลลิเมตรนะคะในขณะที่จังหวัดนราธิวาส54มิลลิเมตรค่ะมาดูจังหวัดฝนตกหนักทางภาคเหนือกันหน่อยค่ะพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรภาคอีสานได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและจังหวัดนครพนมค่ะมาดูพื้นที่ฝนตกหนักทางภาคกลางได้แก่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครยะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้แก่จังหวัดระนองที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือมีฝนตก 70% ของพื้นที่ตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22ภาคใต้มีฝนตก 40% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนแนวโน้มฝนของกรุงเทพมหานครในคืนนี้จะมีฝนตก 60% ของพื้นที่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธนะคะจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-36 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ

ในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส569แห่งประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีธรรม

0: การพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีแล้วทรงรับเทียนชนวนทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569โดยประธานสภา
1: แห่งชาติ199จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต้นและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยังสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคน
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่
2: เย็นครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่ว
0: คนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดตามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านพพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประ

าในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นธรรมดาเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสำหรับพัดพระพิธีธรรมมีลักษณะเป็นพัดหน้านางคือเป็นใบพัดรูปไข่พื้นแพรปักไหมทองด้ามเป็นไม้ลักษณะตับคาบใบพัดไว้ตรงกลางทำไม้เป็นรูปวงกลมรีแกะด้วยตัวอักษรมุกคำว่าพระพิธีธรรมแล้วฝังลงในเนื้อไม้ยอดพัดและสันพัดเป็นงาปัจจุบันใช้วัสดุเทียมงาพัดมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวรวมสีเล่มเป็นหนึ่งสำรับเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะเวลา 15:51 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตในโอกาสภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพธิธาตุจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควรตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางบุญล้อมทรัพย์ธำรงและคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

0: การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถลและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสยามบิลเลียนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปและตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยานเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์
1: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะกระพิธีเปิดเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าคึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าได้ทั้งคนทำหนังจากฮ่องกงรวมถึงนักแสดงที่บินมาร่วมงานด้วยขณะที่ฝั่งไทยเองก็มีดาราไทยด้วยเหมือนกันที่เคยร่วมงานและมีประสบการณ์ในตลาดภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะเป็น2นักแสดงไทยที่มีโอกาสได้เคยร่วมงานกับวงการหนังฮ่องกงนะคะให้หลงไหลหนังแอคชั่นสุดๆนะคะมีอีกเรื่องก็คือกังฟูฮัตโซ่ค่ะที่เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของโจซิงฉืออีกอันโปรโมทงานกับผู้กำกับฮ่องกงมาแล้วทั้ง2หนุ่มจึงเป็นตัวแทนนักแสดงไทยร่วมงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง2026นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ
2: ฮ่องกงหรือว่านักแสดงฮ่องกงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความครีเอทีฟสูงมากๆเลยเวลาเราทำงานด้วยเนี่ยเรารู้สึกถึงความแบบโหมัน
1: จะไม่มีคนทำหนังมาก็คงไม่ได้นะคะงานปีนี้มีผู้กำกับรุ่นใหม่วัยเพียง27ปีค่ะโจอี้วูนำผลงานการกำกับเรื่องแรกนะคะก็คือ Bird of Paradise มาให้คนไทยได้รู้จักค่ะกับมุมมองต่อผู้หญิงและความเป็นแม่ที่ยกให้การดูแลครอบครัวเพื่อสร้างหนังเรื่องนี้เพื่อตั้งคำถามกับค่านิยมของสังคมค่ะจะเรียกว่าเป็นหนังที่มีความเป็นเฟมินิสต์ก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยเธอตั้งใจทำหนังเพื่อให้กำลังใจคุณแม่ของตัวเองแต่ถ้าหากจะมองแบบนั้นก็อาจจะได้เหมือนกันนะคะเพราะเล่นกับการเต้นโพลแดนซ์เพราะว่ามองการหมุนรอบเสาของนักเต้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนการหมุนรอบตัวเองหรือว่าการใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองค่ะผู้กำกับหน้าใหม่ยังมองว่าหนังอินดี้ที่มีคือยุกิไทยค่ะ

0: บินมาร่วมงานเปิดตัวด้วยนะคะซึ่งเขาเองก็เที่ยวเมืองไทยบ่อยค่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีผลงานของตัวเองฉายในบ้านเราซึ่งเรื่องนี้พล็อตไม่ธรรมดาเลิกสมาชิกค่ะ
1: 最简单来讲就是由一件小的事去切入
0: หลักทั้ง10ตัวซึ่งมีวิธีแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดต่างกันไปค่ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนังฮ่องกงเนี่ยเขาทำสโคปเล็กลงคือเขาจะเน้นเรื่องคนผู้หญิงสตรีคนชราผู้พิการนะฮะแล้วก็
0: เทศกาลหนังฮ่องกง2026จัดโดยสถาบันรางวัลภาพยนตร์เอเชียค่ะและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของฮ่องกงจะใช้หนังฮ่องกงสัญจรไปในหลายประเทศนะคะเพียงปลายนิ้วนะคะสิ่งที่เหล่าครีเอเตอร์วิ่งไล่ตามไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดแชร์ก็เริ่มมีคำถามจากพวกเขาแล้วเหมือนกันว่าไล่ล่าสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆทุกอย่างนั้นหมุนไปเป็นวัฏจักรเรียกว่าเป็นวัฏจากชีวิตของ
3: It comes to my age, I would remind myself that this person, whatever they're saying, is driven by their own experiences, and it's not.
4: แต่ผู้ใหญ่มาจากวิธีการเลี้ยงดูและคำสอนของพ่อเว่งภูสนัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดังจากช่องเทพลีลาที่เน้นย้ำเรื่องการยอมรับความจริงและการจัดการกับความรู้สึกเมื่อต้องรับมือกับการโดนผู้ใหญ่ตัดสิน

0: ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวัน
1: คุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย

0: รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี
1: ้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7 นาฬิกา 30 นาทีรายการดนตรีทิพย์8 นาฬิการายการศาสตร์สร้างสุข8 นาฬิกา 30 นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9 นาฬิการายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10 รายการคุยกับดนตรี13 นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13 นาฬิกา 30 นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14 นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15 นาฬิกา 55 นาทีรายการแคส18 นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21 นาฬิกา

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระโคภักดิ์พิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เป็นเรื่องที่เหตุจนให้สังคมกับรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุคนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
4: นานาม
5: หาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา2424ครับนะครับก็เลยนำเพลงที่ท่านเป็นผู้ประพันธ์ไว้เนี่ยหลายครับซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์แต่งไว้ตั้งแต่ปี2465ครับวันนี้นั่นเป็นการบรรเลงโดยวงกองดุริยางค์ฐานอากาศนะครับเป็นวงปิพัฒน์

เครื่องสายผสมเราเปลี่ยนหูนะครับเปลี่ยนอารมณ์จากปีพาทย์ไม้แข็งมาเป็นเครื่องสายคุณครูประชิดขำประเสริฐเป็นผู้ขับร้องนะครับเชิญรับฟังพรามดิดน้ำเต้าเถาครับ

ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงลาวสมเด็จนะครับเป็นการบรรเลงโดยเครื่องสายผสมเปียโนสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทยนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์ณัชชาพันเจริญเป็นผู้จีซอสำสายอาจารย์เลอเกียรติมหาวิทยาลัยชัยมนตรีเป็นผู้บรรเลงสะด้วงนะครับแล้วก็มีคุณชัยพักพัทรจินดาสออู้คุณประสานวงวิโรจน์รักครุยนะครับก็วงเล็บไว้ว่าพราหมณ์เก็บหัวแหวนครับเป็นการบรรเลงโดยวงปิพัฒน์นางหงคณะพัทยโกศลครับซึ่งบรรเลงไว้ในรายการ30ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันอีกครั้งในโอกาสบรรยากาศเช่นเดิมนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังปิพัฒน์นางหงคณะพัทยโกศลครับหลังจากจบแล้วผมและรายการจุฬาวาทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์นะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดา
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเล
2: ตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานเรียกขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีคือสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกราดาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาก้ายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกสภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
3: เบลาโตเดลาเอสปรีเอลิล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลิล่าประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใด
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเหนือกว่าตบเอาชนะไปได้